0: หน้านั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันเลยนะคะถ้าต้องการตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวขนานกับฐานจะต้องตัดในลักษณะใดให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนแสดงระนาบตัดโดยใช้มือประกอบค่ะนักเรียนเราใช้มือประกอบให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเราต้องการตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวขนานกับฐานนักเรียนจะต้องทำมือในลักษณะใดคะขนานกับฐานขนานกับฐานเมื่อกี้ฐานของเราเป็นสีอะไรแล้วคะสีขาวขนานกับฐานต้องทำมือยังไงคะถูกต้องค่ะขนานกับฐานเพราะฉะนั้นทำมือในลักษณะที่ตั้งฉากกับพื้นในลักษณะเดียวกับระนาบดังรูปนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็ได้ทำมือในลักษณะที่ขนานกับฐานออกมาได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันเลยค่ะถ้าต้องการตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับฐานจะต้องตัดในลักษณะใดคะให้นักเรียนแสดงระนาบตัดโดยใช้มือประกอบเลยค่ะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่6ได้แสดงมือมาแล้วซึ่งถูกต้องกลุ่มที่2ก็ได้แสดงมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้แสดงระนาบตัดโดยใช้มือประกอบยังคะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะถูกต้องเลยที่นักเรียนต้นทางทำมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องทำมือในลักษณะที่ขนานกับพื้นในลักษณะเดียวกับระนาบดังรูปนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันเลยค่ะถ้าต้องการตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวเฉียงที่ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานจะต้องตัดในลักษณะใดให้นักเรียนแสดงระนาบตัดโดยใช้มือประกอบเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้แสดงระนาบตัดโดยใช้มือประกอบแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนจะต้องทำมือในลักษณะใดคะถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางแสดงได้ถูกต้องเลยคือทำมือลักษณะเฉียงและไม่ตั้งฉากกับพื้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดต่อค่ะถ้าตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวขนานกันจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรคะ
1: สามเหลี่ยม
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะจะได้หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกับฐานของปริซึมนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าจากภาพเป็นการตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวขนานกับฐานเมื่อนักเรียนตัดออกมาแล้วก็จะได้หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนตั้งใจดูคำถามชวนคิดเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนคิดว่าถ้าใช้ระนาบตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวขนานกับฐานที่ตำแหน่งต่างๆจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรและมีความแตกต่างกันหรือไม่คะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจะได้หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกับฐานของปริซึมนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปเลยนะคะถ้าตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับฐานจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรคะ
2: สี่เหล
0: ี่
2: ยมฉากขนานกัน
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามแล้วแล้วคุณครูก็ได้ยินคำตอบที่ถูกต้องแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรคะจะได้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเราตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับฐานเมื่อนักเรียนตัดออกมาแล้วก็จะได้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูยังมีคำถามชวนคิดอีกค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าใช้ระนาบตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับฐานที่ตำแหน่งต่างๆจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรและมีความแตกต่างกันหรือไม่คะถ้าเราใช้ระนาบตัดปริซึมสามเหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับฐานจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรคะนักเรียนก็จะได้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดแตกต่างกันนั่นเองค่ะ ซึ่งในตอนต้นนักเรียนก็ได้ทำมือแสดงระนาบการตัดไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะนั่นคือกิจกรรมที่2หัวผักของฉันเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งในใบกิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมด3หน้าค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากอุปกรณ์อย่างแรกเลยที่นักเรียนจะต้องมีนะคะคือผักหรือผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเช่นชัยเท้าแครอทอย่างละ2หัวค่ะอุปกรณ์สิ่งที่2คือผักหรือผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมเช่นมะนาวส้ม3มีดนักเรียนคะมีดเป็นของมีคมเพื่อความปลอดภัยให้นักเรียนใช้มีดอย่างระมัดระวังนะคะไม่เล่นกันในขณะที่ใช้มีดอุปกรณ์ที่4เขียงค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนตัดผักหรือผลไม้ตามขั้นตอนในใบกิจกรรมโดยก่อนตัดให้นักเรียนนึกภาพลักษณะของหน้าตัดที่ได้และให้นักเรียนเขียนภาพที่นึกลงไปในกระดาษค่ะขั้นตอนที่2เมื่อตัดแล้วให้นักเรียนตรวจสอบว่าสอดคล้องกับภาพที่นึกไว้หรือไม่แล้วบันทึกภาพหน้าตัดและรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นหน้าตัดที่เกิดจากการนำระนาบไปตัดรูปเรขาคณิต3มิตินั้น 3. ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมค่ะเรามาดูช่วงสาธิตการทำกิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนคะตอนนี้อุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องมีเลยนะคะคือชัยเท้าจำนวน2หัวเขียงแล้วก็มีดค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคุณครูจะตัดแบ่งชัยเท้าทั้ง2หัวออกเป็น2ส่วนดังภาพค่ะนักเรียนดูภาพบนกระดานเลยนะคะตอนนี้ภาพบนกระดานของเรามีชัยเท้าอยู่ซึ่งคุณครูจะให้ส่วนนี้เป็นส่วนต้นและส่วนนี้เป็นส่วนปลายนักเรียนคะเราจะมาตัดแบ่งกันเลยนะคะตอนนี้คุณครูได้ตัดแบ่งชัยเท้าออกเป็น2ส่วนแล้วคือส่วนต้นและส่วนปลายค่ะตอนนี้นักเรียนได้แบ่งชัยเท้ายังคะหากนักเรียนแบ่งชัยเท้าออกเป็น2ส่วนแล้วคือส่วนต้นกับส่วนปลายเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเราจะต้องตัดแต่งส่วนต้นของหัวแรกให้มีลักษณะคล้ายปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากตัดแต่งส่วนปลายของหัวแรกให้มีลักษณะคล้ายพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นในหัวที่2ก็ให้นักเรียนตัดแต่งชัยเท้าออกเป็น2ส่วนอย่างที่คุณครูตัดแต่งในหัวแรกค่ะเมื่อนักเรียนตัดแต่งออกเป็น2ส่วนแบบนี้แล้วนักเรียนก็มาดูเงื่อนไขต่อเลยนะคะตัดแต่งส่วนต้นของหัวที่2ให้มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกตัดแต่งส่วนปลายของหัวที่2ให้มีลักษณะคล้ายกรวยนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะขั้นตอนที่2เมื่อนักเรียนตัดแต่งเสร็จแล้วนักเรียนลองนึกภาพหน้าตัดที่ได้จากการหั่นชัยเท้าที่ตัดแต่งแล้วแต่ละชิ้นด้วยระนาบในแนวต่อไปนี้ค่ะแนวตั้งฉากกับฐานแนวขนานกับฐานแนวเฉียงที่ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานนักเรียนคะก่อนที่เราจะเริ่มตัดชัยเท้าตามลักษณะการตัดในข้อดังกล่าวเรามานึกภาพกันก่อนค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเอากระดาษขึ้นมาเลยนะคะเราจะมานึกภาพกันก่อนค่ะนักเรียนดูคำชี้แจงก่อนนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนภาพหน้าตัดและระบุชื่อรูปเรขาคณิต2มิติของหน้าตัดที่เกิดจากการนำระนาบตัดผักหรือผลไม้ที่ตัดแต่งแล้วลงในตารางดังต่อไปนี้นักเรียนคะหมายความว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องตัดแต่งผักหรือผลไม้ของนักเรียนให้มีลักษณะตามที่โจทย์กำหนดไว้ซึ่งในข้อแรกโจทย์บอกว่าให้เราตัดลักษณะของชัยเท้าให้เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อนักเรียนตัดแต่งแล้วเรามานึกภาพกันค่ะว่า ถ้าเราใช้แนวการตัดตั้งฉากกับฐานนักเรียนคิดว่าภาพที่ได้จะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะเป็นรูปอะไรคะถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบมาแล้วให้นักเรียนเอากระดาษขึ้นมาเลยนะคะเราจะมานึกภาพไว้ในกระดาษค่ะคุณครูขอจำลองส่วนนี้เป็นกระดาษของคุณครูนะคะเมื่อกี้นักเรียนตอบคุณครูว่าถ้าแนวการตัดตั้งฉากกับฐานจะได้เป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคุณครูวาดรูปไปเลยจากภาพที่นึกไว้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วถ้าเราตัดปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราตัดแต่งจากชายเท้าของเราให้เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วใช้แนวการตัดขนานกับฐานนักเรียนคิดว่าหน้าตัดที่ได้จะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็นึกภาพไว้ก่อนเลยค่ะต่อมาแล้วถ้าเราตัดแนวการตัดไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานนักเรียนคิดว่าจะได้ภาพหน้าตัดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มตัดกันเลยค่ะนักเรียนคะคุณครูจะใช้ส่วนหัวตัดแต่งรูปทรงให้มีลักษณะคล้ายปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: อนนี้ชัยเท้าของคุณครูเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากยังคะ
1: เป็นแล้ว
0: เราจะมาใช้แนวการตัดตามใบกิจกรรมกันเลยนะคะแนวการตัดแรกตัดแบบไหนคะเรียนสามารถดูในใบกิจกรรมได้เลยนะคะตัดในแนวการตัดที่ตั้งฉากกับฐานนักเรียนคะเราจะใช้มีดแทนระนาบนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยว่าหากคุณครูต้องการตัดในแนวการตัดตั้งฉากกับฐานจะต้องตัดยังไงคะตั้งฉากกับฐานเมื่อกี้ฐานของเราเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมสองหน้าสองรูปเพราะฉะนั้นคุณครูจะตัดในแนวตั้งฉากกับฐานค่ะนักเรียนคิดว่าหน้าตัดที่ได้จะเป็นรูปอะไรคะ
2: ส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งตรงกับรูปที่เรานึกไว้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่2หากคุณครูต้องการตัดชายเท้าที่มีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากแนวการตัดขนานกับฐานคุณครูจะต้องตัดยังไงคะขนานกับฐานตัดยังไงคะถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าภาพหน้าตัดที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายรูปเลขาคณิต2มิติรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกต้องค่ะเรามาดูแนวการตัดสุดท้ายกันค่ะหากคุณครูต้องการตัดชายเท้าที่ตัดแต่งเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวการตัดไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานนักเรียนคิดว่าหน้าตัดที่เกิดขึ้นจะได้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องเขียนข้อความและวาดรูปลงไปค่ะ

0: ากการตัดเมื่อกี้นักเรียนคะเราสามารถตอบถามในใบกิจกรรมได้ยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเรามาดูกันเลยค่ะจากที่คุณครูสาธิตไปเมื่อกี้เมื่อเราตัดแต่งใช้เท้าให้มีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากและใช้แนวการตัดตั้งฉากกับฐานจะได้ภาพหน้าตัดเป็นรูปอะไรคะ
2: ส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อด้วยนั่นก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากและหากเราใช้แนวการตัดขนานกับฐานจะได้หน้าตัดเป็นภาพเรขาคณิต2มิติรูปใดคะ
2: ส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็เขียนลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะและเมื่อเราใช้แนวการตัดไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานก็จะได้ภาพหน้าตัดเป็นรูปอะไรคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในขั้นตอนที่3ให้นักเรียนใช้มีดแทนระนาบหั่นใช้เท้าที่ตัดแต่งแล้วแต่ละชิ้นแนวเดียวกันกับที่กล่าวไว้ในข้อที่2แล้วสังเกตภาพของหน้าตัดที่ได้ว่าตรงกับภาพที่นึกไว้หรือไม่นักเรียนคะในขั้นตอนที่4นักเรียนลองนึกภาพหน้าตัดที่ได้จากการหั่นมะนาวด้วยระนาบในแนวต่อไปนี้ค่ะแนวตั้งฉากกับเขียงแนวขนานกับเขียงแนวเฉียงที่ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับเขียงค่ะและในขั้นตอนที่5ให้นักเรียนใช้มีดแทนระนาบหั่นมะนาวในแนวเดียวกันกับที่กล่าวไว้ในข้อที่4แล้วสังเกตลักษณะของหน้าตัดที่ได้ว่าตรงกับภาพที่นึกไว้หรือไม่ค่ะหากนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วบันทึกผลที่ได้ลงไปในใบกิจกรรมค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้คุณครูก็เห็นแล้วว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติใบกิจกรรมแล้วแล้วนักเรียนก็ได้ทำกันเสร็จแล้วเรามาตอบคำถามท้ายใบกิจกรรมกันเลยนะคะถ้าเรานำส้มและมะนาวที่มีขนาดต่างกันมาหั่นแบ่งครึ่งหน้าตัดของส้มและมะนาวจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือต่างกันคะเหมือนกันถูกต้องค่ะหน้าตัดที่เกิดจากการตัดแบ่งครึ่งมะนาวและส้มจะมีลักษณะคล้ายวงกลมเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือขนาดเนื่องจากส้มมีขนาดที่ใหญ่กว่าดังนั้นหน้าตัดของส้มจึงมีลักษณะคล้ายวงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าตัดของมะนาวนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมในข้อที่2กันเลยนะคะถ้าเราหั่นมะนาวในแนวตั้งฉากกับเขียงแต่ตำแหน่งที่หั่นต่างกันหน้าตัดที่ได้จะเหมือนหรือต่างกันยังไงคะถ้าเราตัดมะนาวในแนวตั้งฉากกับเขียงในตำแหน่งที่แตกต่างกันในการตัดแต่ละครั้งจะได้หน้าตัดที่มีลักษณะคล้ายวงกลมเหมือนกันนั่นเองค่ะแต่มีขนาดแตกต่างกันเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมในข้อที่3กันค่ะถ้าเราต้องการหั่นมะนาวให้ได้หน้าตัดขนาดใหญ่ที่สุดจะต้องหั่นที่ตำแหน่งใดคะจะต้องตัดแบ่งครึ่งอย่างที่เพื่อนตอบมานั่นเองค่ะนั่นคือตำแหน่งตรงกลางของผลมะนาวค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากการทำกิจกรรมหัวผักของฉันหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติที่เกิดจากการนำระนาบไปตัดจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะแนวการตัดรูปร่างและตำแหน่งการตัดถูกต้องค่ะขึ้นอยู่กับแนวการตัดของระนาบตำแหน่งที่ตัดและชนิดของรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการตัดรูปเรขาคณิต3มิติในแนวการตัดต่างๆค่ะคือแนวตั้งฉากกับฐานแนวขนานกับฐานและแนวเฉียงที่ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเมื่อใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวขนานกับฐานจะได้หน้าตัด2หน้าที่แต่ละหน้าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะนักเรียนคิดว่าหน้าตัดที่ได้จะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะวงกลมเรามาดูกันว่าที่เพื่อนตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมปิงปองมานักเรียนคะเราทวนคำถามชวนคิดกันค่ะเราต้องการตัดทรงกระบอกในแนวไหนคะแนวไหนคะแนวขนานกับฐานซึ่งทรงกระบอกของเรามีอะไรเป็นฐานคะแนวขนานกับฐานคุณครูจะต้องตัดยังไงคะตัดแนวไหนคะนักเรียนทำมือเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะใช้ระนาบตัดเลยนะคะจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรคะรูปวงกลมนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้หน้าตัดเป็นรูปวงกลมดังรูปนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันเลยค่ะเมื่อใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวตั้งฉากกับฐานจะได้หน้าตัด2หน้าที่แต่ละหน้าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะถูกต้องค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะดังรูปบนกระดานเลยนะคะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะเมื่อใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวเฉียงที่ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานจะได้หน้าตัด2หน้าที่แต่ละหน้าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรคะซึ่งคุณครูจะใช้ชุดเรขาคณิต3มิติแยกร่างในการตัดให้นักเรียนดูนะคะเราจะตัดในแนวไหนกันคะแนวเฉียงที่ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานเรียนลองทำมือได้ไหมคะว่าคุณครูจะต้องตัดในลักษณะไหนคะถูกต้องค่ะเรามาดูกันว่าหน้าตัดที่ได้จะเป็นรูปที่นักเรียนถ่ายไว้ไหมคุณครูจะเริ่มตัดเลยนะคะเมื่อคุณครูใช้ระนาบต ัดทรงกระบอกในแนวที่ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานจะได้หน้าตัด2รูปเป็นรูปอะไรคะ
1: วงรี
0: เป็นรูปวงรีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะได้หน้าตัดเป็นรูปวงรีดังภาพบนกระดานเลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นการตัดทรงกระบอกในแนวการตัดต่างๆเมื่อใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวเฉียงที่ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับฐานหน้าตัดที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นกับตำแหน่งและแนวของการตัดค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะจะเป็นการตัดทรงกระบอกในระนาบในตำแหน่งต่างๆค่ะเมื่อเราใช้ระนาบตัดใกล้ส่วนโค้งของทรงกระบอกก็จะได้หน้าตัดเป็นส่วนหนึ่งของวงรีดังภาพค่ะแต่เมื่อเราใช้ระนาบตัดในแนวที่ไม่ตั้งฉากก็จะได้หน้าตัดเป็นรูปวงรีค่ะเมื่อเราใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวที่ตั้งฉากก็จะได้หน้าตัดเป็นรูปวงกลมนั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปจะเป็นการใช้ระนาบตัดทรงกลมในแนวการตัดต่างๆค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะเมื่อเราใช้ระนาบตัดทรงกลมในแนวการตัดที่ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลมจะได้หน้าตัดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะจะได้เป็นรูปวงกลมนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปเลยนะคะเมื่อเราใช้ระนาบตัดทรงกลมในแนวการตัดอื่นๆจะได้หน้าตัดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะก็จะได้เป็นรูปวงรีนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อเราใช้ระนาบตัดทรงกลมในแนวการตัดต่างๆหน้าตัดที่ได้มีขนาดแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปเลยนะคะนักเรียนคิดว่าหน้าตัดที่ได้นี้จะเป็นวงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อตัดที่ตำแหน่งและแนวการตัดเป็นยังไงคะจะต้องระนาบต้องตัดผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลมนั่นเองค่ะดังภาพประกอบบนกระดานเลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนเขียนภาพหน้าตัดจากคำถามบนกระดานค่ะเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะถ้าใช้ระนาบตัดปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวขนานกับฐานนักเรียนคิดว่าภาพหน้าตัดที่ได้จะเป็นแบบใดให้นักเรียนเขียนภาพหน้าตัดลงไปในสมุดเลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบกันว่าภาพหน้าตัดที่นักเรียนเขียนกับที่คุณครูเฉลยบนกระดานได้คำตอบเหมือนกันไหมตอนนี้นักเรียนได้เขียนลงไปในสมุดยังคะ
2: เข
0: ีย
2: นแล
0: ้วแล้วภาพหน้าตัดที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้ระนาบตัดปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวขนานกับฐานจะได้เป็นรูปอะไรคะดังภาพถูกต้องค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่2นะคะถ้าครูใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวขนานกับฐานนักเรียนคิดว่าภาพหน้าตัดจะเป็นรูปอะไรคะให้นักเรียนเขียนภาพหน้าตัดลงไปในสมุดได้เลยนะคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนั่นคือรูปวงกลมนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อความที่3กันค่ะถ้าใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวตั้งฉากกับฐานนักเรียนคิดว่าภาพหน้าตัดที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: สี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะข้อความที่4กันเลยค่ะถ้าใช้ระนาบตัดกรวยในแนวเฉียงที่ไม่ขนานและไม่ตั้งฉากกับฐานโดยไม่ผ่านฐานและจุดยอดนักเรียนคิดว่าภาพหน้าตัดที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปอะไรคะ
1: วงรี
0: จะเป็นรูปวงรีนั่นเองค่ะภาพหน้าตัดที่ได้จะเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของรูปเรขาคณิต3มิติแนวการตัดและตำแหน่งการตัดของรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะจากรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้ด้านใดคือฐานคะถูกต้องค่ะนักเรียนต้นทางได้ตอบมาแล้วว่าด้านสีฟ้าแต่นักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าด้านใดคือฐานคะเพราะฉะนั้นฐานของเราคือส่วนนี้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ นักเรียนคะจาก4ข้อที่คุณครูแสดงโจทย์ไปในหน้าก่อนหน้านี้เรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะเมื่อใช้ระนาบตัดปริซึม6เหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับฐานจะได้หน้าตัดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูในข้อที่4กันเลยนะคะในข้อที่4เมื่อใช้ระนาบตัดปริซึม6เหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับฐานอีกแนวหนึ่งดังรูปจะได้หน้าตัดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะหากพิจารณาในข้อที่1ถ้าระนาบที่ใช้ในการตัดอยู่ในแนวเดิมแต่เปลี่ยนตำแหน่งในการตัดหน้าตัดที่ได้จะเป็นยังไงคะหน้าตัดที่ได้อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่าเดิมหรือแตกต่างจากเดิมขึ้นอยู่กับตำแหน่งในการตัดนั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันในข้อที่2และข้อที่4ถ้าระนาบที่ใช้ในการตัดอยู่ในแนวเดิมแต่เปลี่ยนตำแหน่งในการตัดหน้าตัดที่ได้อาจเป็นรูปที่มีลักษณะเหมือนเดิมหรือแตกต่างจากเดิมขึ้นอยู่กับตำแหน่งในการตัดนั่นเองค่ะเราเลยได้ข้อสังเกตว่าภาพหน้าตัดที่ได้จะเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของรูปเรขาคณิต3มิติแนวการตัดและตำแหน่งการตัดนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด1ภาพหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิตินะคะซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปฝึกทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะนักเรียนคะจากกิจกรรมหัวผักของฉันจะเห็นว่าหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติเป็นรูปเรขาคณิต2มิติแบบต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: แนวการต
0: ัดของระนาบ
1: ตำแหน
0: ่
1: งที
0: ่
1: ต
0: ั
1: ด
0: และชนิดของรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะเมื่อใช้ระนาบตัดรูปเรขาคณิต3มิติหน้าตัดจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่มีรูปร่างขึ้นอยู่กับแนวการตัดของระนาบตำแหน่งที่ตัดและชนิดของรูปเรขาคณิต3มิติดังรูปนี้นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด2ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติค่ะสำหรับชั่วโมงครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด2นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
5: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห
3: ็นป
5: ะ
3: แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: ถ้าองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. How are you today?
2: I'm
0: very well, thanks for asking. Okay, guys. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Okay, I hope you are ready for the lesson. Everyone, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: Okay, the topic for today is my bedroom inspiration. What is it about? I'm not sure, but we have to look at the objective for today first. Number one, you'll be able to pronounce the word about the bedroom item. Number two, you'll be able to write down about the bedroom item too. And the third one, you have to design and describe your bedroom by yourself. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Yes, I hope so. Okay, the first thing, I would like to ask you a question. Today, we will talk about a cozy place where we sleep. Can you guess what is it? The place where we sleep. What is it called? What is it? The place where we sleep at night. In English. Bedroom, right? Okay, everyone listen carefully.
3: Bedroom.
0: One more time. Okay, one more time.
3: Bedroom.
0: Okay, you have to stretch the first syllable. Bedroom.
2: Bedroom.
0: One more time. Bedroom.
2: Bedroom.
0: Okay, bedroom. That's right. We are going to talk about the bedroom for today. And do you see your picture on the table? สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้ให้นักเรียนปลายทางเตรียมกระดาษเปล่านะคะหรือว่ารูปภาพบ้านนะคะรูปภาพห้องนอนนะคะแบบที่คุณครูปิ่นเตรียมเอาไว้ให้นะคะโอเคนักเรียนปลายทางสามารถดูภาพได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เรียนจะต้องทำก็คือ you have to list as many things in the bedroom that you can see คุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนรู้จักมาก่อนหน้านี้นะคะคำศัพท์คำไหนนะคะที่นักเรียนรู้จักนักเรียนเขียนลงไปได้เลยสมมติคำนี้นักเรียนรู้จักนักเรียนก็เขียนลงไปด้วยตัวเองก่อนดิฉันจะให้เวลาประมาณ3นาทีนะคะในการเขียนและนักเรียนเขียนคำศัพท์ได้คำไหนได้กี่คำก็จะได้คะแนนตามคำศัพท์ที่นักเรียนเขียนลงไปนะคะอาจารย์ก็จะมาเฉลยว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะอาจจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะคำไหนที่ไม่มั่นใจใช้ดินสอก่อนนะคะอนุโลมให้นักเรียนเขียนภาษาไทยไว้ก็ได้คำไหนที่เราต้องการจะรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เรายังไม่ทราบเราก็เขียนภาษาไทยไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวทิชเชอร์ปิ่นก็จะให้ภาษาอังกฤษมาอีกทีหนึ่งนะคะโอเค everyone are you ready โอเค give you 3 minutes 3 นาทีนะคะ

0: Okay, thumbs up everyone. Look at the smart board together first. นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนนะคะก็จะได้คำศัพท์ที่ตัวเองนะคะพอจะจำได้บ้างนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะก็มาทบทวนคำศัพท์นะคะว่าพื้นฐานของเราเนี่ยเราทราบคำศัพท์ในภาษาอังกฤษอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับห้องนอนนั่นเองนะคะโอเคเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอยู่ในภาพของเรานะคะ Everyone look at the smart board together and let's check with your paper ลองดูว่าคำศัพท์ที่อยู่ด้านบนนะคะกับสิ่งที่นักเรียนเขียนไว้ตรงกันหรือเปล่ามีภาพอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเสียงก่อนนะคะเราจะออกเสียงทุกๆคำเลยจากนั้นนักเรียนค่อยเขียนบันทึกลงไปในภาพนั้นโอเคไหมโอเคค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถจดบันทึกคำศัพท์ต่างๆได้นะคะประกอบกับคำศัพท์ภาษาไทยก็ได้นะคะคำศัพท์คำแรก everyone listen carefully
1: poster
0: one more time
1: poster
0: poster the next one
1: photos
0: photos นักเรียนก็เขียนลงไปนะคะ poster photos นี่นะคะคำไหนที่มี s อยู่ด้านท้ายนะคะตัวสุดท้าย don't forget to pronounce sound like photos okay the next one หน้าต่างนะคะที่อยู่ห้องใต้หลังคาลักษณะนี้เป็นห้องใต้หลังคาหน้าต่างที่ไม่สามารถเปิดได้นะคะเราจะเรียกว่า
2: fixed pane window
0: fixed pane windows
3: fixed pane window
0: okay one more time fixed pane window
3: fixed pane window
0: fixed ก็คือการที่เราจำกัดเขาไว้กับที่นะคะไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราต้องการแสงผ่านลงมาเท่านั้นนะคะโอเค
2: fixed pane window
0: fixed pane windowโอเคคำไหนอีกที่นักเรียนรู้จักนะคะที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ lamp นะคะหรือว่าโคมไฟโอเค Are you ready to listen พร้อมที่จะฟังไหมคะ
3: Yes
0: โอเค
4: lamp
0: lamp เสียงตัวท้ายเป็นเสียง p lamp
3: lamp
0: แล้วก็ p เบาๆ lamp
3: lamp
0: ถ้านักเรียนออกเสียงถูกคำนี้ปากนักเรียนจะเปิดนิดนึงนะคะ lamp
3: lamp
0: Lamp ถูกต้องต่อไปชั้นหนังสือที่เป็นชั้นแบบนี้เขาเรียกว่า
4: bookshelf
0: bookshelf
3: shelf
0: เซลฟ์เฟอร์ตัวสุดท้ายเป็นตัว
4: bookshelf
0: นะคะ
3: bookshelf
0: ดีมาก good job the next one is the easy one is the easy one
4: chair
3: chair
0: นะคะเรียนมาตั้งแต่ประถมเลย chair นะคะเก้าอี้นั่นเองต่อไปอยู่ข้างๆกันเลยนะคะ
4: laptop
3: laptop
0: laptop หรือนักเรียนเขียนว่าคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์กับ laptop คืออะไรทราบไหม laptop เนี่ยจะสามารถนำเคลื่อนที่ได้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นเครื่องใหญ่ๆต่อสายไฟเยอะๆเขาก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่กับที่นั่นเองโอเค listen again
4: laptop
3: laptop
0: really good this one
5: table
0: what is it table
5: table
0: table table นะคะ we start with the first syllable นะคะพยางค์แรกเราจะเน้นหนักที่พยางค์แรก table โอเคโอเค the left side สิ่งที่อยู่ข้างๆกับเตียงนะคะ there is something next to the bed we call
5: bedside table
0: okay listen again
5: bedside table
3: bedside table
0: it is bedside table นะคะ
3: bedside table
0: ลิ้นชักที่อยู่ข้างๆเตียงนะคะมีประมาณ2ลิ้นชักเล็กๆนะคะหรืออาจจะมีลิ้นชักเดียวแล้วก็มีขาตั้งแบบนี้เขาจะเรียกว่า bedside table and this one
5: carpet
0: ที่ห้องนอนของใครมีสิ่งนี้บ้าง carpet what is it carpet ดูจากภาพก็คือพรมนั่นเองนะคะ okay listen again
5: carpet
0: one more time carpet good job and the last thing
5: bed
0: ก็คือเตียงใช่ไหมคะโครงสร้างของเตียงเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนก่อนนะคะเรายังเหลืออีก1สไลด์นะคะยังมีสิ่งของอย่างอื่นที่นักเรียนจะต้องรู้อีกประมาณ 2-3 สิ่งนะคะใครเขียนเสร็จแล้วยกมือโอเคโอ้เยอะเลยเก่งมากนะคะ เขียนคำศัพท์เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในกิจกรรมที่เรากำลังจะไปต่อนี้ด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมจดบันทึกคำศัพท์เอาไว้นะคะโอเค Can I move to the next one ไปต่อเลยนะคะโอเคคำศัพท์ที่เหลือนะคะอีกประมาณ3คำโอเค Everyone listen carefully
2: Pillows
0: โอเค Repeat after teacher Pillows one more time Pillows โอเค Pillows ก็คืออะไรเอ่ยหมอนนะคะมีอยู่2ชิ้นก็เลยเติม S เข้าไป Don't forget to pronounce okay. Pillows ต่อไป
4: Blanket
0: blanket มีตัว L ใช่ไหมคะ blur blanket โอเค one more time
4: blanket
0: blanket นะคะ blanket ก็คืออะไรเอ่ยผ้าห่มนั่นเองนะคะต่อไปบนเตียงของเราจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยก็คือ
2: mattress
0: ก็คือฟูกที่เราใช้นอนนั่นเองนะคะเรามีเตียงเป็นโครงสร้างนะคะมี bed and we have mattress on it นะคะเราก็จะใส่ฟูกลงไปด้านบนใช่ไหมแล้วเราก็จะวางหมอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะโอเคนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ห้องนอนขาดไม่ได้แน่นอนนะคะโอเคถ้านักเรียนจดบันทึกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว raise your hand โอเคนักเรียนเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วนะโอเคที่ฉันจะไปต่อนะคะคำศัพท์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้อยู่ในมือของนักเรียนหมดแล้วต่อไปโอเคกิจกรรม yes or no นักเรียนจะเห็นคุณครูเตรียมแผ่นป้ายเอาไว้ให้นะคะ you see the green and the red one โอเค I give you the site เดี๋ยวเราจะดูที่ภาพนะคะแล้วก็ดูคำถามถ้านักเรียนคิดว่ามันใช่นักเรียนก็ชูแผ่นป้ายสีเขียวนะคะ if you think isTrue is correct. You can show the green one. If you think it's not correct or is not true, you can show me the red one. Do you understand?
3: Yes.
0: Okay. Okay. Look at the picture. The same picture. The question is there a window in the room? Is there a window in the room?
3: Yes.
0: Yes or no? Is there a window?โอเคในห้องนี้มีหน้าต่างหรือไม่นะคะโอเค show me the answer โอเค it's one of kind it's the one kind of window โอเค it is yes there is นะคะมีหน้าต่างนะคะอยู่ในนี้หน้าต่างในห้องนี้เรียกว่าอะไรนะfixed pane window นะคะคือหน้าต่างที่ไม่สามารถเลื่อนได้หรือว่าเปิดได้นะคะเป็นหน้าต่างที่ติดเอาไว้เพื่อต้องการแสงลงมานะคะโอเคหรือในภาษาอังกฤษคำว่ามีโอเค everyone look at the board together there is a fixed pane window in the room there is a fixed pane window in the room นะคะวิธีการที่จะบอกว่ามีอะไรอยู่ในห้องนะคะคำว่า there is แปลว่ามีนะคะตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์เราใช้ there is นั่นเองโอเค the next one number 2 is there a chair in front of the table is there a chair in front of the table what do you think show me your answer นักเรียนคิดว่าคำถามนี้จริงหรือไม่จริงมีหรือไม่มีถ้าคิดว่ามีให้ชูสีเขียวนะคะ show me the green oneมีเก้าอี้อยู่หน้าโต๊ะใช่หรือไม่ What do you think? Okay, I see your answer. Is this yes? There is นะคะเขาถาม is there เราก็ตอบ there is นะคะแบบนี้แล้วเราสามารถบรรยายได้ว่า there is a chair in front of the table. Everyone repeat after teacher again. There is a chair in front of the table.
3: There is a chair in front of the table.
0: Very good.มันก็จะแปลว่ามีนะคะเก้าอี้หนึ่งตัวอยู่ด้านหน้าโต๊ะนั่นเอง The second one อย่าลืมจำคะแนนของตัวเองด้วยนะคะว่าตอบถูกหรือเปล่านะคะ The third one is there a guitar on the bed is there a guitar on the bed มีกีตาร์วางอยู่ บนเตียงหรือเปล่านะคะIs it right or wrong? Correct or not correct? ถ้าเกิดว่าไม่มีในภาษาอังกฤษบอกได้ว่า No, there isn't นะคะด้วยความที่เขาถาม Is there? ถ้าสิ่งนั้นไม่มีก็ตอบว่า No, there isn't. Everyone say No, there isn't.
3: No, there isn't.
0: ในทางกลับกันนะคะเรามาดูว่าอะไรที่อยู่บนเตียงของเขากันแน่นะคะอะไรอยู่บนเตียงเอ่ยนักเรียน Look at the picture. หมอน We can say there are two pillows on the bed. เราใช้ there are เพราะว่ามีหมอนกี่ใบเอ่ย How many pillows? We got two pillows. We can say there are two pillows on the bed. Everyone together. There are two pillows on the bed. Very good. The fourth one. Are there any toys on the shelf?Are there any toys on the shelf? What do you think? There are any toys on the shelf? นักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอบไปด้วยกันนะคะว่ามีหรือไม่มีคะ Toy, what is it? Toys ของเล่นมีของเล่นวางอยู่บนชั้นหรือเปล่ามีไหม What do you think? I think so. No, there aren't. You can say no, there aren't.แต่เราไปดูที่ชั้นสิคะว่ามีอะไรอยู่บนชั้นอะไรอยู่บนชั้นเอ่ย
6: หน
0: ังสือกับรูปภาพนะคะโอเค we can say there are a book and a photo on the shelf
3: there are a book and a photo on the shelf
0: โอเคนักเรียนเห็นคำว่า a book อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าทำไม there are ทำไมถึงมี a นะคะเพราะว่ามีคำว่า and นักเรียนเห็นไหมมันมีหนังสือ1เล่มและรูปภาพ1รูปภาพรวมกันก็เป็นกี่สิ่ง
3: 2
0: สิ่งก็เลยใช้ there are นะคะโอเคดีมาก I think it's the last one number 5 are there any slippers next to the bed are there any slippers next to the bed what is it slippers อะไรคือ slipper slipper คืออะไรคะมีสิ่งหนึ่งแหละที่เป็นคู่กันนะคะมี S ด้วย slipper ก็คือรองเท้าแตะนะคะรองเท้ามี slipper ไหมนะคะอยู่ที่ข้างๆเตียงของเขาถัดจากเตียงของเขาเนี่ยมีอะไร Look at the picture and choose the answer Yes very good The answer is no there aren't ในภาพนี้เนี่ยไม่มี slipper เลยนะคะแต่มีอย่างอื่นแทนอะไรที่อยู่ข้างเตียงบ้าง What's it พรมแล้วมีอะไรอีกไหมคะI think so นะคะเราสามารถบอกว่า there are a carpet and a bedside table next to the bed okay listen again and repeat after teacher there are a carpet and a bedside table next to the bed your turn
3: there are a carpet and a bedside table next to the bed
0: there not they there are not they are there are okayOkay, nice. The last one. The last one. Is there a clock in the room? Is there a clock in the room? ในห้องนี้เนี่ยมี a clock. What is it? A clock. What is it? A clock. นู่น a clock นะคะนาฬิกานะคะมีนาฬิกาอยู่ที่ห้องนี้หรือไม่ถ้าในนี้ไม่มีเราพูดว่าอย่างไรเอ่ย No, there isn't.เราใช้ isn't เนื่องจากถามว่าถาม is there นะคะก็ตอบว่า no there isn't แล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรในห้องนี้มีอะไรบ้างนักเรียนลองใช้ความคิดตัวเองดูว่านักเรียนสามารถบรรยายอะไรได้บ้าง there is สิ่งที่มีสิ่งเดียวเช่นอะไรเอ่ยพรมพรมถ้าพรมต้องบอกว่าอะไรคะ there is a carpet in the roomมีอะไรอีกไหมที่มีอย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ใช้คำศัพท์วันนี้ What is it
3: laptop
0: laptop เราก็บอกว่า there is a laptop in the room แบบนี้นะคะเวลาที่เราจะบรรยายว่ามีสิ่งไหนก็เลือกใช้ได้นะคะต่อไปhow to use there is and there are เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวิธีการใช้There is and there are ใช้อย่างไรทั้งสองสิ่งเนี่ยมีความหมายเหมือนกันแปลว่ามีเหมือนกันแต่ไม่ได้เจาะจงว่าใครมีนึกออกไหมคะ เราสามารถพูดขึ้นมาลอยๆได้ว่ามีอะไรบ้างโอเค everyone look at the smart board together
7: there is is used with the singular nouns
0: เราใช้ there is เมื่อคำนามนั้นเป็นอะไรคะ
7: singular nouns singular nouns
0: คือคำนามที่มี only one thing and there are is used with plural nouns คำว่า there are

เราจะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นยังไงคะเป็นพหูพจน์นั่นเอง singular แปลว่าเอกพจน์แปลว่า1 นะคะส่วน plural แปลว่าพหูพจน์หูมีกี่ข้างแสดงว่าต้องเป็น2 สิ่งขึ้นไปเราถึงจะใช้ there are ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดู

0: บรรยายทำยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ there is เราต้องมองหาคำนามที่เป็นสิ่งเดียวในการบรรยายถูกต้องไหมยกตัวอย่างเช่น there is a pillow on the bed ถูกต้องไหมมีหมอนหนึ่งใบอยู่บนเตียงถูกต้องไหมคะจากภาพจากภาพบนเตียงถูกต้องไหม
1: yes
0: okay what about the next one there are two pillows under the bed แล้วมันก็มีหมอนอีก2ใบอยู่ใต้เตียงถูกต้องไหมอันนี้คือวิธีการใช้ there is กับ there are นะคะมีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันแค่ตรงจำนวนคำนามเท่านั้นเองนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างการใช้ถ้านักเรียนเจอข้อสอบนะคะหรือแบบฝึกหัดที่มีลักษณะให้เราเลือกใช้ there is กับ there are นักเรียนไม่ต้องกลัวเลยนะคะนักเรียนจำแค่ว่า verb to be ที่เป็น is เนี่ยใช้กับเอกพจน์หรือคำนามที่นับไม่ได้ส่วน there are verb to be are ตัวนี้ก็จะใช้กับสิ่งที่มีมากใช่ไหมคะมีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอ blank แบบนี้ต้องเลือก there is หรือ there are สิ่งที่เราเรียนต้องสังเกตคืออะไรถูกต้อง s อยู่ตรงไหนอยู่หลังคำนามนะคะข้างหลังเส้นใต้แบบนี้มีคำนามซ่อนอยู่เราเรียนเห็นคำว่า two pillows แปลว่าเรียนต้องใช้ there is หรือ there
1: are
0: ถูกต้องนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่า there are two pillows on the bed แล้วเราก็ไปดูภาพว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องแปลว่าถูกหรือไม่ถูก
1: ถ
0: ูกแล้วนะคะ number two there is or there are อ่ะกลุ่มไหนอยากตอบกลุ่ม one very good
2: there is
0: do you agree with him เห็นด้วยไหมคะโอเค there is โอเค we areCan you please read all of the sentence?
2: There is a bookcase next to the bed.
0: Okay, clap your hand for Weir. Okay. There is a bookcase next to the bed. Bookcase คืออะไรคะ โทรศัพท์ยังต้องมีเคสเลยใช่ไหมก็คือสิ่งที่อบอุ้มโทรศัพท์ Bookcase ก็คือชั้นที่เอาไว้วางอะไรเอ่ยเอาไว้วางหนังสือนะคะ Bookcase. There is a bookcase. เมื่อคำนามเป็นเอกพจน์ก็ใช้ there is what about the next one who want to answer the question group 1 got 1 point ได้ทุกคนเลยนะคะโอเค group 5
3: there is
0: I think so there is could you please read all of the sentence
3: there is a bookcase on the bed
0: one more time
3: there is a bookcase on the bed
0: okay very good clap your hand for burger good job burger บอกว่า there is a blanket on the bed สัมพันธ์กับภาพไหมคะมีอะไรเอ่ย blanket what is it blanket ผ้าห่มอยู่บนเตียงนะคะ1พื้นนะคะต่อไป number 4 group 5 you got 1 point all of you got 1 point okay group 3
4: there is a lamp on the bedside table
0: wow very good clap your hand for thank you okay I think so นะคะคำนามเป็นเพียง1สิ่งเราก็เลือก there is a lampDon't forget to open your mouth a little bit. Lamp. There is a lamp on the bedside table. แบบนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะถามว่าในรูปนี้มันตรงกันไหม There is a lamp ก็คือมีโคมไฟหนึ่งโคมไฟอยู่บน bedside table อยู่บนตู้เนี่ยตู้ข้างๆเตียงแบบนี้นะคะต่อไป number 5 who want to answer โอเคณเดชค่ะ
5: There is a carpetUnder the bed.
0: There is a carpet under the bed. Clap your hand for Nadeet. Good job. Group 6, you got 1 point. All of you got 1 point. And the last one, who want to answer the last question? ใครจะตอบข้อนี้ Okay. ค่ะ เชิญค่ะ หัวหน้า There is or there are? What do you think?
2: There are.
0: There are
2: two pictures. Pictures.Above the bed.
0: Okay, one more time.
2: There are two pictures above the bed.
0: Very good. Clap your hand for the leader of the class. There are two pictures above the bed. Above the bed จะแปลว่าอะไรเอ่ยอยู่เหนือนะคะอยู่เหนือเตียงมันไม่เหมือนคำว่า on ถ้า on อาจจะอยู่ด้านบนเลยใช่ไหมสัมผัสพื้นผิวแต่ above เนี่ยแปลว่าอยู่เหนือขึ้นไปนะคะเก่งมากโอเคคุณครูคิดว่านักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการใช้ there is กับ there are แล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถสังเกตวิธีการใช้นะคะจาก คำนามนั่นเอง

แบบที่ทีเชอร์ได้บอกไปเมื่อข้างต้นนะคะโอเค now it's time to teamwork อ่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำใบงานกลุ่มนะคะมีใบงานอยู่1ใบนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องออกแบบห้องนอนนะคะแล้วก็เขียนโดยการใช้ประโยค there is there are แบบที่คุณครูให้ตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถดูประกอบกับใบความรู้ที่คุณครูให้นะคะว่าวิธีการใช้ there is there are เป็นยังไงนะคะโอเค you got handout you got your worksheet and look at the instruction first okay everyone look at the instruction instruction ก็คืออะไรเอ่ยคำสั่งใช่ไหมคะเขาบอกให้เรา design your own bedroom then write five sentences about it by using there is there are and preposition in on behind next to above between under and in front of หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนบรรยายนักเรียนออกแบบภาพก่อนออกแบบภาพยังไงนะคะที่ชอบมีบัตรภาพเล็กๆเอาไว้ให้นักเรียนนะคะนักเรียนสามารถนำคุณครูตัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถวางลองดีไซน์ดูว่าห้องนอนของเราเนี่ยเราชอบให้อะไรวางอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อจัดเรียงเสร็จแล้วนักเรียนมาเขียนบรรยายด้านล่างนะคะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะถ้าสอดคล้องกับภาพก็ถือว่าถูกต้องก็ค่อยๆเขียนไปนะคะเหมือนเดิมคุณครูก็จะมีประโยคตัวอย่างให้นะคะนักเรียนก็สามารถดูตัวอย่างได้จากใบความรู้หรือจะดูจากสมาร์ทบอร์ดของเราก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะดูจากภาพนะคะนักเรียนสามารถสังเกตได้ว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่ใช้ there is there are อย่างไรนะคะ if you are ready I will give you around 5 minutes น้อยไปไหมคะ5นาทีน้อยไปไหมโอเค I give you around 5 to 10 minutes นะคะไม่เกิน10นาทีนักเรียนจะต้องจัดวางสิ่งของและเริ่มเขียนให้เรียบร้อยนะคะโอเค if you are ready take your time

0: Everyone ทามทราบโอเคนักเรียนจัดเรียงนะคะดีไซน์ห้องนอนแล้วก็เขียนประโยคได้ดีมากๆทุกกลุ่มเลยแต่ว่าคุณครูจะสุ่มแค่2กลุ่มนะคะที่จะพรีเซนต์เป็นตัวอย่างนะคะบางกลุ่มก็เขียนได้ประมาณ2ประโยคไม่เป็นไรนะคะหรือบางกลุ่มได้3บางกลุ่มได้5ถึง6ถึง7เลยก็มีเหมือนกันนะคะทำได้ดีมากๆโอเค I will choose the group 3 and group 6 to presentyour worksheet today. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, could you please read it for your friends? Stand up please and read it.
2: There is a pillow on a bed. There is a bed between a bookshelf and a carpet.
0: You have to say there, not they. One more
2: there.
0: time.
2: There is a bed between a bookshelf and a carpet.
0: That's it. Only two, right?
2: Yes.
0: Okay. Clap your hand for your friend. The next group, is going to be the six. Group number six.
3: There is a pillow on the bed. There is an alarm clock on the shelf. There is a TV on the desk.
0: Okay. Very good. Clap your hand for your friend. Good job.นักเรียนอย่าลืมนะคะดูความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ตัวเองเขียนบรรยายกับภาพที่ตัวเองติดหรือว่าจัดเรียงเอาไว้นะคะตามตัวอย่างของทีเชอร์ด้วยนะคะเราก็สามารถรีเช็คคำตอบของตัวเองผ่านความสอดคล้องจากภาพแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมา wrap up กันนะคะทบทวนบทเรียนนะคะว่าเราเรียนอะไรไปวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนก็คือเรื่องของการใช้ there is there are ด้วยถูกต้องไหมเราได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆนะคะนักเรียนจึงสามารถนำมาทำแบบฝึกหัดได้นะคะทั้งเขียนได้ออกเสียงได้ด้วยนะคะโอเค everyone what is the difference between there is and there are there is กับ there are มีความแตกต่างกันยังไงคะมีความเหมือนไหม there is กับ there are เนี่ยมีความเหมือนด้วยเหมือนคือความมันแปลว่ามีเหมือนกันถูกต้องไหมคะแล้วความต่างคืออะไรเอ่ยThere is ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะส่วน there are ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์ very good โอเคถ้าอย่างนั้นนักเรียนช่วยตอบคำถามคุณครูแค่2คำถามก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันนะคะดูจากภาพแล้ว A นะคะ number one is there a lamp on the bedside table yes or no is there a lamp

0: them on the bedside table?
1: Yes.
0: This is it? Or yes or no?
1: Yes.
0: นะคะเราสามารถตอบได้ว่า yes there is a lamp on the bedside table. โอเคคำถามที่สองนะคะ are there any pillows on the bed? Yes or no? Are there any pillows on the bed?
1: Yes.
0: There are two pillows on bed. แค่นี้เองนะคะวิธีการใช้ there is there are สังเกตที่คำนามนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เลือกใช้ there is there are ให้ถูกต้องโอเค everyone clap your hand for today เก่งมากๆเลยนะคะผลงานของแต่ละกลุ่มนะคะน่ารักมากๆนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะทำกิจกรรมไปร่วมกันคือการออกแบบห้องนอนของตัวเองนะคะและบรรยายได้สอดคล้องกันนะคะโอเคบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เรียนเรื่องของ bedroom next time we are going to learn about the kitchen โอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราจะต้องได้เจอนะคะเราจะมาร่วมสนุกด้วยกันโอเค today you are very good with your activities you are good at English หลายๆคนนะคะ many students get betterand better every day นะคะครูก็อยากให้นักเรียนฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อการใช้ภาษาที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถี่มากขึ้นนะคะโอเคนะคะเราเจอกันในครั้งหน้าโอเค everyone you can make a mini heart to your friend to student on the LTV 7 before we say goodbye okay you can say goodbye and give them mini heart okay are you ready okay everyone see you next time
1: thank you
0: Thank you, everyone. Okay, give them the mini hearts. Bye-bye.

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: solo.
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2ก็คือสมัยสุโขทัยนะครับและวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้ไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ย
3: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขท
2: ั
3: ย
2: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับเราได้ไปเที่ยวทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วนักเรียนคิดว่าสุโขทัยน่าจะเป็นไงครับในอดีต
4: รุ่งเรือง
2: มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสวยงามนะครับเพราะเราไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเป็นไงครับ
4: สวยงาม
2: สวยงามนะครับสถาปัตยกรรมมากมายไหมครับ
4: มากมาย
2: มากมายเลยนะครับดังนั้นครับวันนี้ครับเราจะมาดูพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยกันนะครับโดยวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเล่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะครับตั้งแต่สถาปนาจนถึงสิ้นสุดได้รวมทั้งวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้เขียนไทม์ไลน์นะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับในวันนี้นะครับถ้าพูดถึงสุโขทัยนักเรียนคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงวัดเจดีย์คิดถึงอะไรอีกจากที่ไปเยี่ยมชมมาได้ความรู้อะไรบ้าง
5: โบราณคด
2: ีคิดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมีการวางผังเมืองมีอะไรอีกลูกพระมหากษัตริย์จำได้ไหม
5: จำ
2: เก่งมากนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะครับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สำคัญของสมัยสุโขทัยเลยนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับนอกจากพ่อขุนรามคำแหงแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าพัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัยของสุโขทัยเป็นอย่างไรเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเรามาดูนะครับวิดีโอเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนกำเนิดแคว้นสุโขทัยนะครับเราจะมีการนำความรู้จากวิดีโอนี้มาใช้ในการเล่นเกมด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้ตั้งใจดูวิดีโอด้วยนะครับพร้อมยังครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วไปกันเลย
7: ประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนกำเนิดแคว้นสุโขทัยดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในจังหวัดสุโขทัยเช่นเครื่องมือหินที่เขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งผลิตขวานหินขัดกำไลหินและโครงกระดูกมนุษย์ที่บ้านวังหาดอำเภอบ้านด่านลานหอยโครงกระดูกมนุษย์ที่บ้านบึงยาอำเภอคิริมาศเป็นต้นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้คงอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องจนตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นในเวลาต่อมาราวพุทธศตวรรษที่12จึงได้พบหลักฐานการติดต่อกับดินแดนในวัฒนธรรมแบบทวารวดีโดยได้พบลูกปัดเครื่องมือเครื่องใช้เหล็กสำริดเหรียญเงินที่มีรูปพระอาทิตย์และตราสีวัดสะรวมทั้งหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ที่วัดชมชื่นในเขตเมืองเก่าศรีสัชนาลัยราวพุทธศตวรรษที่17 จนถึงพุทธศตวรรษที่18ดินแดนที่ต่อมาเป็นแคว้นสุโขทัยนี้ได้มีการติดต่อกับอาณาจักรเขมรโบราณดังปรากฏหลักฐานสิ่งก่อสร้างได้แก่ปรางปู่จาที่ตั้งอยู่บนภูเขาในอำเภอคีรีมาศศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวงในเขตเมืองเก่าสุโขทัยซึ่งมีเขาความสัมพันธ์กับเมืองละโวหรือลพบุรีศาสนสถานเหล่านี้ถือเป็นรากฐานสำคัญก่อนที่จะพัฒนาการมาเป็นเมืองสุโขทัยการเริ่มต้นและสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัยศิลาจารึกหลักที่สองวัดสีชุมได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสุโขทัยในระยะต้นว่าเมื่อพ่อขุนสีนาวนำถมเจ้าเมืองสุโขทัยสิ้นพระชนลงขอมสบาทโขนลำพงได้เข้าครอบครองเมืองสุโขทัยพ่อขุนผาเมืองโอรสพ่อขุนสีนาวนำถมผู้ครองเมืองราชได้ชักชวนพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเข้าร่วมชิงเมืองสุโขทัยกลับคืนมาแต่พ่อขุนผาเมืองกลับยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวและสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมมกษัตริย์ต้นราชวงศ์พระร่วงศิลาจารึกหลักที่หนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องราวในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่าเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีอิสระในค้าขายพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาทรงนำพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่กำลังเจริญอยู่ที่นครศรีธรรมราชเข้าเผยแผ่ที่สุโขทัยโปรดให้มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกลางเมืองศรีสัชนาลัยและก่อสร้างอารามพระพุทธรูปต่างๆขึ้นในสุโขทัยนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อปีพุทธศักราช1826เมื่อสิ้นรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงเมืองต่าง
2: ทีนี้เราดูมาถึงสมัยไหนแล้วสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วอ่ะเราดูมาเนี่ยนักเรียนพอสรุปข้อมูลได้ไหมครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยลองเล่าให้ครูฟังหน่อยครับว่านักเรียนจับประเด็นรายละเอียดอะไรได้บ้างนะครับจากที่เราดูไปมีบุคคลสำคัญชื่ออะไรบ้างนะ
0: พ่อขุนศรี
2: พ่อขุนศรีนาวนำถม
0: พ่อข
2: ุนผาเมือง
0: พ่อข
2: ุ
0: นศร
2: ี
0: อ
2: ิน
0: ทราท
2: ิ
0: ต
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ่ะทีนี้ใครพอจะบอกครูได้บ้างครับว่าบุคคลสำคัญแต่ละท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจากที่เราดูวิดีโอไปมีไหมครับมีเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นที่นักเรียนได้ชมวิดีโอไปมีใครพอตอบครูได้บ้างครับในตอนต้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ
8: ตั้งแต่แรกนะครับพ่อขุนศรีนาวนำถมเป็นพระมหากษัตริย์ของเมืองสุโขทัยครับและเมื่อได้สิ้นพระชนลงก็มีขอมายึดเมืองครับแล้วพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาว

0: ได้ช่วยกันสู้รบเอาเมืองคืนครับและสถาปนาครับแล้วก็ให้พ่อขุนบางกังหาเป็นชื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับและในยุคต่อมาก็เป็นพ่อขุนรามคำแหงครับมหาราชได้มีการค้าเสรีแล้วก็อักษรไทยขึ้นครับ
1: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับแสดงว่านักเรียนทำไมครับสามารถจับประเด็นจากวิดีโอที่นักเรียนได้ชมได้ฟังได้นะครับอันนี้นะครับเป็นยุคตั้งแต่ก่อนสถาปนาสุโขทัยจนกระทั่งนำมาสู่การสถาปนาสุโขทัยเอาละครับต่อมาครับเรามาดูนะครับสุโขทัยยุคหลังพ่อขุนรามคำแหงกันบ้างว่าสุโขทัยจะเป็นอย่างไรต่อไปพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: แม้สุโขทัยได้แตกแยกเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นกับเมืองสุโขทัยที่เคยเป็นศูนย์กลางเช่นเดิมจนกระทั่งในปีพุทธศักราช1890พระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งขณะนั้นครองเมืองศรีสัชนาลัยได้นำกองทัพเข้าปราบปรามและปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยในรัชกาลของพระองค์ได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่แคว้นสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยพระองค์ได้อาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากนครพันทางตอนใต้ของพม่ามายังสุโขทัยทรงออกผนวดและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงทางทิศตะวันตกนอกเมืองสุโขทัยนอกจากนี้ยังได้ส่งพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นเรียกว่าเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเพื่อสั่งสอนอบรมประชาชนของพระองค์ให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาในสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับพุทธศาสนานั่นคือศิลปกรรมซึ่งมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงความรู้ทางเทคนิควิทยาการต่างๆเป็นอย่างดีจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยเช่นการสร้างพระพุทธรูปลีลาอันเป็นงานประติมากรรมลอยตัวที่หล่อได้อย่างสมบูรณ์แบบเจดีย์ทรงดอกบัวตูมอันเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์สมัยสุโขทัย

การสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัยราวกลางพุทธศตวรรษที่19เกิดอาณาจักรที่มีอำนาจขึ้น2อาณาจักรทางตอนเหนือของสุโขทัยคืออาณาจักรล้านนาส่วนทางใต้ของสุโขทัยคืออาณาจักรอยุธยาที่สามารถควบคุมเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ได้สุโขทัยถูกอยุธยายึดเมืองสองแควไว้ได้ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยทำให้พระองค์ต้องเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองสองแควแล้วทรงโปรดให้พระคณิษฐาของพระองค์ปกครองสุโขทัยเมื่อพระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1911พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงพยายามฟื้นฟูความเป็นเมืองศูนย์กลางของสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จส่งผลให้ในราวครึ่งศตวรรษต่อมาอยุธยาได้เข้าครอบงำแคว้นสุโขทัยทีละเล็กทีละน้อยโดยการสมรสระหว่างเจ้านายของทั้งสองราชวงศ์และเมื่อพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยสวรรคตสมเด็จเจ้าสามพระยาได้ส่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโอรสที่สมภพจากพระชายาราชวงศ์สุโขทัยมาครองเมืองพิษณุโลกปกครองกลุ่มเมืองเหนือทั้งมวลโดยขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาถือเป็นจุดสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัย

0: นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์จากช่องกรมศิลปากรนะครับก็คือเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนกำเนิดแคว้นสุโขทัยนะครับที่เป็นวิดิทัศน์ให้เราได้เรียนรู้ในวันนี้อ่ะทีนี้นะครับเหตุการณ์หลังจากสิ้นพ่อขุนรามคำแหงแล้วเป็นอย่างไรครับสุโขทัยเมืองต่างๆเป็นไงครับเมืองต่างๆเดิมที่เคยขึ้นกับสุโขทัยต่างเป็นไงแยกตัวเป็นอิสระใช่ไหมครับจนมาถึงสมัยจนมาถึงสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยก็ได้รวมเมืองต่างๆเข้าอ่ะทีนี้ครูขอหน่อยครับหนึ่งคนใครจะเล่าเรื่องสุโขทัยยุคหลังพ่อขุนรามคำแหงให้ครูฟังได้บ้างครับเอาที่นักเรียนจำได้และเข้าใจอ่ะเล่าตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยครับขอหนึ่งคนนักเรียนปลายทางก็เล่าให้กับครูโรงเรียนปลายทางฟังได้เลยนะครับจำเหตุการณ์อะไรได้บ้างตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยครับนักเรียนไม่ต้องเล่าทุกเหตุการณ์ก็ได้นะเล่าที่นักเรียนจำได้หรือผลงานของพระมหากษัตริย์ในยุคหลังพ่อขุนรามคำแหงที่นักเรียนจำได้ก็ได้นะครับได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับมีตัวแทนไหมมีตัวแทนไหมลูกพูดได้เลยนะเช่นผลงานของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยเนี่ยมีผลงานในด้านไหนครับศิลปกรรมแล้วก็อะไรอีกไตรภูมิพระล่วงซึ่งไตรภูมิพระล่วงหรือเตภูมิกคาถาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรครับ
1: พุทธ
0: ก็คือแสดงให้เห็นว่าในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งศาสนาพุทธเป็นไงครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ศิลปกรรมก็เป็นไงบ้างครับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเรียกว่ายุคทองของศิลปกรรมของสุโขทัยได้เลยใช่ไหมครับซึ่งนะครับมีเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์คือเจดีย์ทรงอะไรครับทรงดอกบัวตูมพระพุทธรูปหนึ่งปางที่สำคัญคือปางอะไรครับ
1: ปางล
0: ี
1: ลา
0: ปางลีลาเห็นไหมเนี่ยนักเรียนก็ทำไมครับสามารถนะครับร้อยเรียงได้จนกระทั่งสิ้นสุดสุโขทัยสุโขทัยถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอะไรครับ
1: อาณาจักรอยุธยา
0: อยุธยาเก่งมากนะครับเอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะพอเข้าใจเรื่องราวของสุโขทัยนะครับตั้งแต่ก่อนสถาปนาสุโขทัยจนถึงสิ้นสุดสุโขทัยแล้วนะครับครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อทำกิจกรรมไทม์ไลน์สุโขทัยครูจะแจกบัตรคำที่เป็นข้อความสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของสุโขทัยในแต่ละสมัยให้กับนักเรียนเพื่อนำมาเติมในเส้นไทม์ไลน์ตามยุคของบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัยประกอบไปด้วยพ่อขุนศรีนาวนำถมพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพญาลิไทยแล้วก็พระมหาอาธรรมราชาที่สี่บรมปานพร้อมหรือยังครับตอนนี้ทุกคนได้บัตรคำหรือยังปรึกษากันแล้วนำมาติดนะครับบนเส้นไทม์ไลน์ที่ครูเรียงไว้ให้ได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับต้นทางได้ต่อไทม์ไลน์แล้วเรียบร้อยครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของครูเนี่ยน่าจะต่อไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วเช่นกันทีนี้ครับเรามาตรวจสอบสิครับว่าข้อความถูกต้องไหมครับถูกต้องตามบุคคลสำคัญไหม
1: ถ
0: ูกไหมลูกติดถูกไหมนะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับครูขอตัวแทน1คนครับออกมาเล่าเรื่องสุโขทัยให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับมาเลยครับ
2: ตอนแรกนะครับพ่อขุนศรีนาวนะพ่อขุนศรีนาวนำถมเหตุการณ์ก็คือสิ้นพระชนขอมสบาขออภัยครับขอมสบาโขนลำพงแผ่ขยายอำนาจเข้ามาครับคนที่สองนะครับพ่อขุนผาเมืองครับเป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมครับแล้วก็เป็นเจ้าเมืองราชครับคนที่สามนะครับพ่อขุนศรีอินทราทิตครับเดิมชื่อพ่อขุนบางกลางหาวครับเป็นปฐมกษัตริย์ครองเมืองสุโขทัยครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับนำพุทธศาสนาเถรวาทจากนครศรีธรรมราชมาเผยแพร่ที่สุโขทัยครับประดิษฐ์ลายสื่อไทยร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมครับแล้วก็มีการค้าขายแบบเสรีครับพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยนะครับคือทรงออกผนวดจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงแล้วก็มีองค์พระร่วงครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่อาณาจักรสุโขทัยอีกครั้งครับแล้วก็เป็นยุคทองของศิลปกรรมสุโขทัยครับแล้วก็ย้ายไปที่เมืองสองแควครับคนสุดท้ายนะครับพระมหาธรรมราชาที่4หรือพระยาบรมปานเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยครับเป็นพระบรมไตรโลกนาถมาครองเมืองสองแควครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่งลงได้ครับทีนี้นะครับจากบัตรคำนักเรียนสังเกตไหมครับว่ามีคำผิดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอะไรครับขอมสบาดโขนลำพงนะครับคำนี้อ่านว่าขอมสบาดโขนลำพงนะครับครูลืมเติมดอเด็กไปให้ตรงนี้ต้องขออภัยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะครับทีนี้มีใครให้

0: ก็สังเกตไหมครับว่าทำแม่งไหมไทม์ไลน์เราเนี่ยตรงส่วนไหนครับ
1: ตรงส่วนพระมหาธรรมราชาธรรมราชาที่หนึ่งครับ
0: ทำแม่งตรงไหนลูก
1: ทำแม่งตรงสร้างความเป็นหนึ่งห้างความอันขออภัยครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่อาณาจักรสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งครับ
0: แต่ตรงนี้ก็น่าจะถูกไหมเพราะว่าหลังจากสิ้นสุดสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วเนี่ยสุโขทัยเป็นไงครับ
1: มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
0: หลังจากสิ้นสุดพ่อขุนรามคำแหงนะ
2: ม
0: ี
2: ความแตกแยก
0: แตกแยกแล้วพ่อแล้วพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยได้ทำไมอีกครั้ง
1: ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ
0: อันนี้ถูกแล้วแต่มีอีกจุดหนึ่งใครหาเจอบ้างมีอีกจุดหนึ่งเรามาช่วยกันหาเรามาช่วยกันหาอีกจุดหนึ่งดูดีๆดูดีๆอยู่ใบให้ก็ได้ว่าอยู่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงแต่อยู่แต่ข้อความนี้อยู่ผิดที่ข้อความไหนครับแต่มีอะไรครับเก่งมากก็คือร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมเนี่ยต้องเป็นใคร
3: พ่อขุนผาเมือง
0: เก่งมากต้องเป็นพ่อขุนผาเมืองเห็นไหมล่ะนี่ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมทีนี้ครับเรามานะครับเติมเต็มกันนะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์ก็คือยุคเริ่มแรกนะครับก่อนสถาปนาสุโขทัยเนี่ยสุโขทัยมีผู้ปกครองอยู่แล้วก็คือพ่อขุนศรีนาวนำถมนะครับปกครองเมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัยนะครับแต่เมื่อสิ้นพระชนปุ๊บหอมได้แผ่อำนาจขึ้นมานะครับแล้วหอมสะบัดโขนลำพงได้แผ่ขยายอำนาจเข้ามายึดเมืองสุโขทัยจนกระทั่งนะครับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชซึ่งเป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมเนี่ยได้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกังหาวขับไล่ขอมออกไปหลังจากนั้นนะครับก็ได้ทำไมครับได้ให้พ่อขุนบางกังหาวขึ้นมาปกครองสุโขทัยและมีพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมมกษัตริย์ของสุโขทัยนะครับก็คือกษัตริย์องค์แรกของสุโขทัยของราชวงศ์พะร่วงนะครับต่อจากนั้นนะครับมาถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่การค้าเป็นไงครับเสรีให้ค้าแบบเสรีนะครับและมีการนำพุทธศาสนาเถรวาทจากนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแพร่ที่สุโขทัยพร้อมทั้งผลงานที่สำคัญก็คือประดิษฐ์ลายสื่อไทยหรือเป็นจุดกำเนิดของการทำไมครับการสร้างตัวอักษรไทยต่อมาครับหลังสิ้นสุดสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วสุโขทัยเป็นไงครับเมืองเล็กเมืองน้อยแยกตัวออกเป็นอิสระจนกระทั่งพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยได้กลับมาสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ให้มาอยู่กับสุโขทัยนะครับสร้างความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้กับอาณาจักรสุโขทัยอีกครั้งรวมทั้งพระองค์เนี่ยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงออกผนวดจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงนะครับแล้วก็มีการพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่สำคัญก็คือไตรภูมิพระร่วงนะครับหรือเตภูมิกถานะครับยุคนี้นะครับยุคของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยเป็นยุคทองของศิลปกรรมสุโขทัยอย่างที่เราบอกครับมีพระพุทธรูปนะครับ

มีความสวยงามเช่นพระพุทธรูปปางลีลาหรือนะครับเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยคือเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินนั่นแหละนะครับและในยุคของพระมหาธรรมราชาที่1ได้ย้ายเมืองนะครับจากสุโขทัยไปที่เมืองอะไรลูกเมืองสองแควหรือพิษณุโลกในปัจจุบันนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ

0: อยุธยาจนนะครับมาถึงในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ขึ้นมาครองเมืองสองแควเลยทำให้พอสิ้นพระมหาธรรมราชาที่4ปุ๊บก็ถือว่าเป็นยุคสุดท้ายของสุโขทัยและสุโขทัยถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอะไรลูกถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยานะครับอยู่ในหัวเมืองเหนือนั่นเองนะครับเอาล่ะครับทีนี้ครูมีใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะนำความรู้จากที่เราทำไทม์ไลน์นะครับและความรู้ในใบความรู้มาทำในใบงานที่2เรื่องพัฒนาการสุโขทัยโดยในใบงานนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยอ่ะนักเรียนเห็นพัฒนาการด้านไหนบ้างการปกครองการปกครองเราลองสังเกตสิว่าคำนำหน้าของพระมหากษัตริย์เนี่ยเหมือนกันไหม
1: เหมือน
0: ไม่เหมือนใช่ป่ะยุคแรกจะนำหน้าด้วยคำว่า
1: พ่อ
0: ขุนแสดงว่าปกครองแบบไหนครับ
1: พ่อ
0: ปกครองลูกต่อมาในตอนปลายชื่อของพระมหากษัตริย์จะนำหน้าด้วยคำว่า
1: พระ
0: มหาธรรมะราชาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตอนปลายปกครองแบบเก่งมากนะครับแบบธรรมะราชานะครับอ่ะเห็นด้านการปกครองไปแล้วมีด้านไหนอีกนะด้านวัฒนธรรมใช่ป่ะก็จะมีการทำไมครับประดิษฐ์ลายสือไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงยุคทองของศิลปกรรมใช่ไหมครับต่อมามีด้านอะไรอีกเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจที่สำคัญเลยในสมัยไหนเอ่ยสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นเศรษฐกิจแบบไหนล่ะการค้าขายแบบเสรีนักเรียนก็นำความรู้เหล่านี้ครับมาเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ให้เห็นนะครับพัฒนาการในด้านต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยอันนี้เราเห็นพัฒนาการผ่านบุคคลสำคัญทั้งบุคคลสำคัญทั้งพระมหากษัตริย์ไปแล้วต่อไปนะครับให้เรียนทำใบงานให้เห็นพัฒนาการแตกออกเป็นด้านต่างๆสิลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับทีนี้เรามาฟังนะครับเพื่อนต้นทางสรุปออกมาเป็นอะไรครับแผนผังความคิดนะครับว่าสุโขทัยมีพัฒนาการด้านใดบ้างแล้วก็แต่ละด้านเป็นอย่างไรนะครับเอาคร่าวๆนะครับอ่ะใครจะเป็นตัวแทนอ่ะกลุ่ม2
1: พัฒนาการทางด้านต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยนะครับด้านที่1นะครับด้านการเมืองการปกครองครับแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงที่1คือระบบพ่อปกครองลูกครับแล้วก็ช่วงที่2คือการปกครองแบบกระจายอำนาจครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีการค้าขายแบบเสรีแล้วก็มีการส่งออกสินค้าครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับมีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามีงานศิลปกรรมที่สวยงามแล้วก็ประดิษฐ์ลายสื่อไทยครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับตอนนี้นะครับใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จก็อย่าลืมนำกลับไปเติมเต็มในใบงานในแผนผังของตนเองด้วยนะครับอันนี้เพื่อนสรุปออกมากี่ด้านครับ3ด้านหลักๆด้วยกันก็จะเป็น1ครับด้านการปกครองเนาะการปกครองเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนต้นเป็นแบบพ่อปกครองลูกตอนปลายเป็นแบบไหนครับเป็นการกระจายอำนาจในตอนปลายและเราเรียกว่าการปกครองอีกแบบนึงที่เราสรุปไป
2: ธรรมะราชา
0: ใช้รูปแบบธรรมะราชานะครับต่อมาด้านเศรษฐกิจในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีการส่งเสริมให้ค้าขายแบบไหนครับ
3: เสร
0: ีนะครับแล้วก็มีการค้าขายกับดินแดนภายนอกด้วยนะครับต่อมาด้านสังคมนะครับด้านสังคมที่สำคัญเลยศาสนาพุทธมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับและส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อศิลปกรรมนะครับซึ่งโดยเฉพาะในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาฤทัยเป็นไงครับเป็นยุคทองของศิลปกรรมเลยใช่ไหมครับมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของศิลปกรรมมีความสวยงามและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบันและก็ที่สำคัญครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีการประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งต่อมาก็พัฒนาการมาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันด้วยนะครับเอาละนะครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะพอเข้าใจพัฒนาการของสุโขทัยแล้วไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการตามยุคสมัยตามบุคคลสำคัญตามพระมหากษัตริย์หรือพัฒนาการในด้านต่างๆนะครับอ่ะก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับเป็นคำถามทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะครับสภาพบ้านเมืองก่อนสถาปนาสุโขทัยเป็นอย่างไรครับใครปกครองอยู่นะจำได้ไหม

0: พ่อขุนศรีนาวนำถุมนะครับเก่งมากนะครับก็คือพ่อขุนศรีนาวนำถุมเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ซึ่งความสำคัญในยุคแรกน่ะสุโขทัยเขาจะปกครองในระบบหัวเมืองคู่หรือเมืองคู่แฝดกันนะครับก็คือเมืองสุโขทัยกับศรีสัชนาลัยนะครับโดยพ่อขุนศรีนาวนำถมและหลังจากสิ้นสมัยพ่อขุนศรีนาวนำขมแล้วใครได้ขยายอำนาจเข้ามาครับ
1: ขอม
0: ขยายอำนาจเข้ามาโดยส่งขอมสบาทโขนลำพงเข้ามาเป็นผู้ปกครองนะครับและก็ผู้นำไทย2คนร่วมมือกันก็คือพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือกันขับไล่ขอมสบาทโขนลำพงออกไปและก็สถาปนาสถาปนาสุโขทัยขึ้นมาโดยปฐมมกษัตริย์ของสุโขทัยก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตเดิมก็คือพ่อขุนบางกลางหาวนั่นแหละนะครับขึ้นมาเป็นปฐมมกษัตริย์ของสุโขทัยนะครับของราชวงศ์พะล่วงคำถามข้อต่อมาการปกครองตองต้นของสุโขทัยเป็นอย่างไรตอบพร้อมกันครับเก่งมากเป็นแบบพ่อปกครองลูกนะครับต่อมาครับการปกครองตอนปลายของสุโขทัยเป็นอย่างไรนะมีการกระจายอำนาจในการปกครองหัวเมืองแล้วตัวของพระมหากษัตริย์ล่ะเป็นอย่างไรยังเป็นพ่อปกครองลูกไหม
2: ไม
0: ่เป็นอะไรล่ะครับเก่งมากเป็นธรรมะราชานะครับก็คือมีการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปกครองเช่นทศพิธราชธรรม10ประการนั่นแหละนะครับนะครับเป็นการปกครองแบบธรรมะราชาเอาละครับครูเชื่อว่าวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสุโขทัยอย่างเต็มที่แล้วนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเราคุ้นคุ้นไหมอยู่ในอะไรที่เราดูไปวันนี
3: ้วิดีโอ
0: ในวิดีโอใช่ป่ะครับเนื้อหาในวิดีโอวันนี้ก็มาจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1หลายช่วงเลยนะใช่ไหมครับดังนั้นครั้งหน้าครับเราจะมาศึกษากันว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่5นะครับก็คือใบความรู้ที่เราใช้กันในวันนี้แหละแล้วก็ใบงานที่3เรื่องเล่าจากจารึกอยากเรียนกันหรือยังอยากเรียนแล้วนะครับดังนั้นชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
2: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
3: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเหมือนกันนะ
2: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
3: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัดน้ำเรือใบมดเรือใบซูเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
4: ครับค่ะ
2: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
3: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

ไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพา

0: ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับหน้าที่พลเมืองวันนี้ครับเราจะมาทำอะไรกันลูกวันนี้เราจะมาสะท้อนคิดเกี่ยวกับความเหมือนและความต่างเหมือนกันอย่างไรต่างกันอย่างไรของวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับซึ่งเราจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในประเทศสมาชิกอาเซียนบอกความสำคัญของการเคารพและรับรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับรวมทั้งนะครับวันนี้เราจะได้วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมที่เรียนรู้ในชีวิตประจำวันโดยมีความเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่างและเคารพวัฒนธรรมอื่นรวมทั้งเห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีที่สามารถสร้างความร่วมมือและเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะครับเอาละพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วเรียบร้อยอ่ะเราไปต่อกันเลยนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การสะท้อนคิดเนี่ยครูอยากจะมีคำถามมาทบทวนเราก่อนนะครับคำถามแรกครับทำไมเราถึงควรรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นทำไมครับเดี๋ยวครูสุ่มเลขที่ดีกว่านะดีไหม
1: ด
0: ีไหมเลขที่15ครับ
2: ได้รู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมค่ะ
0: ได้รู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมเมื่อเรารู้ถึงความแตกต่างแล้วเราควรจะทำอย่างไรครับ
2: เคารพค่ะ
0: เคารพในวัฒนธรรมของ
2: ของอาเซียนต่าง
0: ๆของประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนก็เหมือนที่เพื่อนบอกแหละก็คือทำไมเราถึงควรเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะเราต้องทำไมครับเรียนรู้ให้เห็นถึงความแตกต่างให้เห็นถึงความเหมือนและก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมของผู้อื่นโดยเฉพาะการเคารพวัฒนธรรมของสมาชิกในอาเซียนที่เราได้เรียนไปใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจนะครับเราจึงต้องเรียนรู้ความเหมือนความแตกต่างเพื่อความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันเอาละผ่านไปแล้ว1ข้อข้อที่2ครับมีวัฒนธรรมใดบ้างที่นักเรียนรู้สึกว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยมาดูสิยี่สิบห้า
3: การสร้างบ้านของประเทศลาวค่ะ
0: การสร้างบ้านของประเทศลาวใกล้เคียงกับของประเทศไทยอย่างไรครับ
3: ยกพื้นสูงค่ะ
0: มีการยกพื้นสูงมีอะไรอีกไหม
3: อาหารค่ะ
0: อาหารบางประเภทมีอะไรอีก
3: ศาสนาค่ะ
0: ศาสนาเช่นศาสนาอะไรครับ
3: พุทธค่ะ
0: ศาสนาพุทธศาสนาพุทธของไทยคล้ายใกล้เคียงกับศาสนาพุทธของที่ไหนบ้าง
3: ลาวค่ะ
0: ลาวมีอะไรอีก
3: เสื้อค่ะ
0: เสื้อผ้าเหมือนกันหรอ
3: การแสดงค
0: ่
3: ะ
0: การแสดงเรื่องอะไร
3: โขนค่ะ
0: โขนโอ้มีเพื่อนๆช่วยอ่ะเยี่ยมมากอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนเรามาเติมเต็มคำตอบกันก็จะมีสงกรานต์แล้วก็ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาสงกรานต์ก็เช่นประเทศไทยกับประเทศลาวก็จะใกล้เคียงกันนะครับหรือความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เพื่อนได้ตอบมานอกจากนี้เพื่อนยังตอบว่ามีการแสดงโขนการแสดงโขนเนี่ยมาจากวรรณกรรมเรื่องอะไรครับของไทยคือรามเกียรติ์ซึ่งมาจากมหากาพย์รามายณะใช่ไหมครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียแล้วก็มาแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายๆประเทศนะครับทำให้หลายๆประเทศมีการแสดงเรื่องรามายณะนะครับแต่อย่างที่ลาวเนี่ยอาจจะมีชื่อเรียกว่าพลักษ์พระรามนะครับอย่างของไทยเราเรียกว่ารามเกียรติ์เป็นต้นแบบนี้ครับแต่เนื้อหาเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันไหมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันมีตัวละครเดียวกันนะครับแต่ว่าชุดแต่งกายหรือท่าไล่ลำเนี่ยอาจจะทำไมครับแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศเอาละข้อ3ครับวัฒนธรรมใดบ้างที่นักเรียนรู้สึกแตกต่างจากประเทศไทยที่เราเห็นแล้วแบบคือต่างกันเลขที่เท่าไหร่นะเลขที่16ครับ16อยู่ไหนเอ่ย
1: เครื่องแต่งกายค่ะ
0: เครื่องแต่งกายยกตัวอย่างเช่น
1: ผ้าสิ้นค่ะ
0: ประเทศไหนใส่ผ้าสิ้นครับ
1: ประเทศลาวค่ะ
0: ประเทศลาวจะใส่ผ้าสิ้นเนาะส่วนไทยเราก็มีชุดประจำชาติเช่นชุดไทยจิรดาเป็นต้นมีอะไรอีก
1: ภาษาค่ะ
0: ภาษาเนาะนะครับที่เราจะเห็นว่าอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับมีอะไรอีกไหม
1: อาหารค่ะ
0: อาหารที่เราได้เห็นเพื่อนนำเสนอไปเนาะอาหารบางชนิดก็ทำไมครับไม่เหมือนกันเน้นไปที่รสชาติของแต่ละประเทศแต่ละประเทศจะกินรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คืออะไรครับนอกจากนี้มีวัฒนธรรมจีนในเวียดนามที่ทำไมครับจะแตกต่างจากของไทยที่เห็นได้ชัดเจนเลยเช่นวัฒนธรรมจีนก็จะมีเพื่อนบอกว่าเป็นการใช้ตะเกียบของไทยเราในอดีตจะใช้มือเปิบใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันใช้ช้อนแต่เราก็ไม่ได้ใช้ตะเกียบเป็นหลักนอกจากเราจะกินอาหารประเภทเส้นหรืออาหารที่เราได้รับวัฒนธรรมจากจีนเท่านั้นที่เราจะกินจากตะเกียบแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาจะได้รับวัฒนธรรมจากจีนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักดังนั้นจึงทำให้วัฒนธรรมของเรากับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรืออย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเราเรียนมาแล้วว่าสิงคโปร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสิงคโปร์จะเด่นเรื่องวัฒนธรรมอินเดียกับจีนจำได้ไหมครับที่ครูพาไปเที่ยวสิงคโปร์เป็นย่านลิสเทิร์นอินเดียกับไชน่าทาวน์ใช่ไหมครับที่แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยมีความโดดเด่นเลยนะครับในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งก็จะแตกต่างจากไทยของไทยเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมไทยที่ทำไมครับค่อนข้างชัดเจน วัฒนธรรมไทยจะมีพื้นฐานมาจากเรื่องของอะไรนะที่เราเรียนไปแล้วอะอะไรนะที่มีผลต่อวัฒนธรรมไทยจำได้ไหมที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนแรกๆเลยมีเพื่อนแววมาแล้วอะไรนะเรามีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานะครับต่อมาครับและอย่างที่เราเห็นได้แตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนก็คล้ายๆกับที่เพื่อนพูดมานะครับก็คือวัฒนธรรมตะวันตกในฟิลิปปินส์จะแสดงออกให้เห็นเด่นชัดคือผ่านเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับที่เราเคยได้เรียนไปว่ายกตัวอย่างเช่นเครื่องแต่งกายของฟิลิปปินส์เนี่ยจะคล้ายกับตะวันตกนะครับจะคล้ายกับตะวันตกเลยนะครับก็ทำให้เห็นถึงความแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยนะครับจากไทยเราเอาละครับทีนี้นะครับครูมีกรณีศึกษาให้นักเรียนได้ศึกษา2กรณีนะครับให้นักเรียนศึกษาจริงกรณีศึกษานะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันในระดับอาเซียนและความสำคัญของความร่วมมือในภูมิภาคนะเรามาดูกรณีแรกกรณีแรกกิจกรรมสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ไทยลาวประจำปี2566ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเหืองบ้านเหมืองแพ่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยให้เวลานักเรียนศึกษาสักครู่ลองวิเคราะห์สักครู่นะครับว่ากรณีนี้นักเรียนเห็นถึงความร่วมมือใดระดับอาเซียนและเขานะครับและเขานำวัฒนธรรมใดมาใช้ในเรื่องนี้เลขที่10ครับ
4: ครับแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการเข้าร่วมวัฒนธรรมสงกรานต์ของไทยแล้วก็ลาวครับ
0: เขานำเรื่องใดของวัฒนธรรมมาใช้ครับ
4: ประเพณีสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำไมครับ
4: เป็นประเพณีที่ทั้งไทยแล้วก็ลาวมีวัฒนธรรมเดียวกันครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือเป็นผลจากการที่ทำไมครับเรานำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาทำอะไรลูกนำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาทำอะไรครับปรับใช้ในการทำไมเอ่ยเยี่ยมมากนะครับสร้างความสามัคคีของคน2ประเทศคือทั้งไทยและลาวนะครับก็คือใช้ประเพณีที่มีคล้ายกันเนี่ยหรือเหมือนกันเนี่ยมาทำไมครับสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนก็จัดประเพณีสงกรานต์มาเลยเป็นประเพณีสงกรานต์ร่วมกันระหว่างไทยกับลาวเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือการนำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาใช้ไปดูอีก1กรณีครับเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับเป็นการแสดงรามายณะนานาชาติ8ประเทศให้นักเรียนลองได้ศึกษาดูมีประเทศไหนบ้าง
5: กัมพูชา
0: อินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทยมีประเทศใดที่ไม่ได้

0: ในสมาชิกอาเซียน
1: มาเลเซีย
2: อินเดีย
0: อินเดียแต่อินเดียไม่อันนี้เราพูดถึงสมาชิกแค่กี่ประเทศ10ประเทศนะอินเดียไม่ได้อยู่10ประเทศครูเอาแค่อาเซียนแค่10ประเทศนะครูไม่ได้พูดถึงอาเซียนบวกใดๆครูเอาแค่อาเซียน10ประเทศเอาล่ะลองศึกษาดู

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนน่าจะวิเคราะห์แล้วเรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันสิว่าจากการศึกษากรณีนี้นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมเนี่ยในการสร้างความอะไรนะครับความสัมพันธ์ของประเทศความสามัคคีของประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างไรเรามาดูกันเลขที่5ครับเริ่มเลยครับ
1: ขอคำถามอีกรอบได้ไหมครับ
0: คำถามนะครับอีกรอบนะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับคำถามอีกรอบคือนักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมเนี่ยในการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ของประเทศในอาเซียนอย่างไร
1: คือเมื่อนำการแสดงมาประยุกต์ร่วมกันแล้วครับจะทำให้เกิดความสำคัญในการแสดงครับก็จะทำให้การแสดงน่ารับชมครับ
0: แล้วทำไมเขาถึงเลือกการแสดงรามายณะมาลูก
1: เพราะว่าเป็นการแสดงที่มีความน่าสนใจครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละประเทศครับ
0: แสดงว่าทุกประเทศทำไมครับมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: มีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องรามายณะครับ
0: แสดงว่าเขาเอาเรื่องอะไรของวัฒนธรรมมาใช้ครับ
1: การแสดง
0: การแสดงที่ทำไมกัน
1: ที่คล้ายๆกัน
0: นะครับก็คือนำเรื่องความคล้ายกันของวัฒนธรรมมาใช้ในที่นี้เขาเอาเรื่องของอะไรมาใช้ครับ
1: การแสดง
0: การแสดงเรื่อง
1: รามายณะ
0: รามายณะนั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นผลของการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมเห็นไหมครับวัฒนธรรมที่เหมือนกันนอกจากเราเรียนไปแล้วเราเรียนเพื่ออะไรล่ะครับเรียนความเหมือนความแตกต่างเพื่ออะไรครับมีใครตอบครูได้นักเรียนคิดว่าเราเรียนความเหมือนไปเพื่ออะไรเรียนความแตกต่างไปเพื่ออะไรลูกเรียนไปเพื่ออะไรครับตัวแทนตัวแทน
2: ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเทศนั้นๆค่ะ
0: ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเทศนั้นๆแล้วพอเราเห็นเอกลักษณ์แล้วเราต้องเป็นไงครับ
2: ต้องควรเคารพและเรียนรู้ต่อไปค่ะ
0: เคารพและเรียนรู้ต่อมาทีนี้เมื่อกี้เอกลักษณ์คือความเด่นอาจจะเป็นความแตกต่างของแต่ประเทศที่แตกต่างกันไปแต่ทีนี้เราเรียนความเหมือนไปเราเรียนเพื่ออะไรจาก2ตัวอย่างเนี่ยเขาใช้ความเหมือนในการทำไหมครับ
2: ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้

0: เรียนกันค่ะ
1: ก็คือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันนำมาสร้างเป็นความ
0: เหมือน
1: ความสามัคคีมีเพื่อนตอบแล้วนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเราเรียนเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างความเหมือนเราอาจจะนำมาใช้ในการจัดงานแสดงที่เป็นแบบรูปแบบเดียวกันเช่นสงกรานต์ก็ร่วมกันไปเลย2ประเทศพื้นที่ใกล้กันวัฒนธรรมเหมือนกันหรือการแสดงเรื่องรามายณะที่มีทำไมครับเรื่องราวเดียวกันในหลายๆประเทศก็มาแสดงรวมกันทำให้เห็นถึงความเป็นอะไรครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศในอาเซียนนะครับเอาละครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามถามว่าให้นักเรียนอธิบายว่าความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติได้อย่างไรคำถามอีกรอบนะครับให้นักเรียนอธิบายว่าความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติได้อย่างไรเอาละปรึกษากันสักครู่อันนี้ครูจับสุ่มดีไหมสุ่มแล้วเรียบร้อยสุ่มมาแล้วหนึ่งครับ
2: อยู่ร่วมกันได้ครับเพราะว่าจะเกิดความการถ้าเราสมมติว่าเรามีความคิดที่แตกต่างกันแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะทำให้เรามีอยู่กันอย่างสันติได้ครับ
1: เราเรียนรู้แล้วเราจะเกิดอะไรครับ
2: ความเคารพและความเข้าใจครับ
1: เกิดความเข้าใจนำไปสู่การเคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและ
2: ก
1: ันจะนำไปสู่การอะไรลูก
2: สันติครับ
1: อยู่ร่วมกันอย่าง
2: สันติ
1: สันติทีนี้เข้าใจหรือยังครับที่ครูให้เราเรียน
2: เข้าใจแล้วครับ
1: นั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนครับที่ครูให้เราเรียนความเหมือนความแตกต่างเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้อื่นซึ่งในระดับม.1 เราจะเรียนวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนนะครับตอนนี้นักเรียนมีความเข้าใจหรือยังครับ
3: มีแล้ว
1: ดังนั้นเรามาทำกิจกรรมกันต่อเมื่อเรามีความเข้าใจและความเหมือนความแตกต่างรู้แล้วว่าเรียนไปทำไมดังนั้นนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในใบงานที่17เรื่องสะท้อนคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนครูจะมีคำถามถามนักเรียนกี่ข้อ4ข้อในใบงานนะครับก็คือ1ให้ทำไมครับ1ให้ทำไมครับสองครับ
4: บทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไร
1: ก็คือบอกบทบาทว่าในฐานะที่นักเรียนเป็นพลเมืองในอาเซียนเนี่ยนะครับในฐานะพลเมืองที่ดีเนี่ยนักเรียนจะควรจะมีบทบาทอย่างไรข้อ3ครับ
4: ที่ฉันจะใช้การ
1: ก็คือแนวทางอะไรที่นักเรียนจะใช้พัฒนาตนเองเนี่ยเพื่อจะให้นักเรียนเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีสุดท้ายครับ
4: ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียน
1: นะครับจากนั้นนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการเป็นพลเมืองที่ดีแก่ชั้นเรียนทีนี้เนื่องจากสมาชิกเราเยอะหลังจากนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับ

ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและครูขอตัวแทนกลุ่มละ2คนเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำใบงานสะท้อนคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วเนาะนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังส่วนที่อยู่ต้นทางนี้เราพูดกันไว้ว่าเราแลกเปลี่ยนกันเสร็จเราจะขอตัวแทนกลุ่มละกี่คน2คนอ่ะทีนี้ครูจะมาสุ่มว่ากลุ่มไหนจะออกก่อนดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ เดี๋ยวนะครูขอเรียงหมายเลขใหม่ก่อนครูไปทำมาใหม่แล้วเรียบร้อยกลุ่ม6ครับ
2: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนอาเซียนมีความหลากหลายในวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์และได้ผสมผสานก็กลายเป็นอาเซียนค่ะ2บทบาทของฉันในหน้าที่พลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรมีความรู้ในเรื่องของเพื่อนบ้านในอาเซียนและเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน3แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านและรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน4ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนมีความสามัคคีกันในอาเซียนมีความหลากหลายในวัฒนธรรมใน10ประเทศและรู้จักแบ่งปันกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปของกลุ่มที่6ครับ
3: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเองบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคือเคารพวัฒนธรรมของประเทศต่างๆไม่ดูถูกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนข้อคิดคือเราไม่ควรที่จะดูถูกวัฒนธรรม

0: ของประเทศเพื่อนบ้านและควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่ม6หน่อยครับเรียบร้อยต่อไปกลุ่ม1ครับ
2: ข้อ1ครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างวัฒนธรรมในอาเซียนในอาเซียนก็มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีความหลากหลายซึ่งกันและกันครับข้อ2ครับบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและไม่เหยียดเชื้อชาติของผู้อื่นครับ3ครับแนวทางที่ฉันจะใช้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันครับข้อคิดข้อ4ครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนข้อคิดครับเราควรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและไม่ยอมและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับอีก1คน
3: 1ครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนคือในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง2บทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย3แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านและเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน4ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนข้อคิดคือเข้าใจและยอมรับความแตกต่างในวัฒนธรรมของคนอาเซียนครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากผ่านไปแล้ว2กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3คือกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่3กลุ่ม2ครับ
4: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนความเหมือนคืออาหารการกินและประเพณีต่างๆส่วนความต่างคือเรื่องการแต่งกายแต่ละประเทศก็จะมีประเพณีที่แตกต่างหลากหลายและมีเอกลักษณ์ประจำชาติค่ะ2บทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นค่ะ3แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านค่ะ4ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนรู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆของประเทศอื่นๆได้รู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของประเทศอื่นๆในสมาชิกอาเซียนค่ะ
5: ข้อที่1 นะครับสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับทำให้เราทราบถึงวัฒนธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกันในอาเซียนครับเช่นสิ่งที่เหมือนกันเช่นการแสดงครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันเช่นการแต่งกายแล้วก็ภาษาครับข้อที่2นะครับบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นครับและทำความเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นครับข้อที่3นะครับแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีคือเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนครับข้อที่4นะครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับรู้สึกสนุกสนานและก็มีความสุขครับเพราะว่าการเรียนในเรื่องนี้นะครับทำให้เราทราบถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างในอาเซียนครับทั้งส่วนที่เหมือนและก็ไม่เหมือนครับแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแล้วก็ทำความเข้าใจครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับดีมากๆเลยนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่ 4ครับกลุ่มที่4
6: ข้อที่1นะคะสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันเช่นอาหารศาสนาและต่างๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันข้อที่2นะคะบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะข้อที่3นะคะแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดีของอาเซียนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและให้ความเคารพต่อกันไม่ดูถูกหรือเหยียบย่ำค่ะข้อที่4นะคะข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนการเข้าใจความแตกต่างในวัฒนธรรมช่วยให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสันติค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับอีกหนึ่งคน
7: ข้อ1นะคะวัฒนธรรมหลากหลายในอาเซียนทั้งภาษาการแต่งกายอาหารประเพณีและความเป็นอยู่ค่ะข้อ2นะคะเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันข้อ3นะคะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านค่ะข้อ4การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่มที่5ครับ
8: ข้อ1นะครับเราควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศอื่นเพื่อเกิดความเคารพและความเข้าใจในหลากหลายวัฒนธรรมครับเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสันติครับ2นะครับเราควรเคารพวัฒนธรรมของประเทศอื่นครับ3ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขออภัยครับแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างประเทศครับ4นะครับเราควรให้เกียรติวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนและไม่เหยียดหยามวัฒนธรรมแต่ละประเทศในอาเซียนครับ
9: ข้อ1นะครับเราควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศอื่นเพื่อเกิดความเคารพและเข้าใจในหลายวัฒนธรรมเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสันติและมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันครับข้อ2ครับเคารพวัฒนธรรมของคนในอาเซียนและเคารพซึ่งกันและกันไม่ดูถูกคนในอาเซียนครับข้อ3แลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันครับข้อ4ครับควรให้เกียรติวัฒนธรรมของคนในอาเซียนไม่เหยียดหยามวัฒนธรรมแต่ละประเทศในอาเซียนครับและยอมรับความแตกต่างของแต่ละประเทศครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายแล้วกลุ่มไหนกลุ่ม3ครับ
0: ข้อ1นะคะความเหมือนคือวัฒนธรรมอาหารศาสนาความต่างคือภาษาการแต่งกายข้อ2ไม่ก่อความวุ่นวายยอมรับความแตกต่างข้อ3ไม่ทำให้เกิดความแตกแยกในอาเซียนข้อ4เคารพความแตกต่างและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ
10: ข้อ1 นะครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนแต่ละประเทศในอาเซียนล้วนมีความเหมือนและความแตกต่างกันแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศต่างๆบทบาทของข้อ2 นะครับบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเรียนรู้และเคารพวัฒนธรรมของประเทศต่างๆพร้อมทั้งนำความรู้พร้อมทั้งทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันข้อ3นะครับแนวทางที่ฉันจะพัฒนาตนเองในการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเมื่อเรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างกันแล้วก็ควรที่จะให้ความเคารพและความเข้าใจและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นหรือคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างครับข้อ4นะครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนรู้สึกสนุกและชื่นชอบในการเรียนรู้วัฒนธรรมในอาเซียนหรือแม้กระทั่งการที่ผมได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวัฒนธรรมในอาเซียนครับ

ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับวันนี้ทุกกลุ่มทุกคนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะนะครับเพราะครูเนี่ยได้เดินดูนักเรียนเขียนสะท้อนคิดและนักเรียนเขียนดีกันทุกคนเลยนะครับดังนั้นครับนักเรียนเราเรียนเรื่องความเหมือนความแตกต่างเราเรียนไปเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับและนะครับในระดับที่เราเป็นพลเมืองอาเซียนเราก็ทำไมครับเราต้องเรียนรู้เข้าใจเราต้องเคารพนะครับในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่ครูอยากจะฝากไว้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คือทำไมครับให้นักเรียนเรียนรู้นะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจนะครับการที่เราจะเกิดความสันติอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้เราต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเรียนรู้และเข้าใจเคารพซึ่งกันและกันก็จะนำมาสู่ความสันตินั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมาถึงเรื่องสุดท้ายของบทเรียนในภาคเรียนที่1ของวิชาสังคมศึกษาแล้วและเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะครับสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในภาคเรียนต่อไปครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

งสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการทำงานของหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอซายนะครับเราจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับมาทำของเล่นสนุกๆให้ดูกันนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงงั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก5

คู่นี้นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสก็อตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสก็อตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสก็อตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับที่3นะครับเราติดด้านบนอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกันคราวนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอาท่อนี้นะครับผมจะเอาขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาม้วนหนีพอเราม้วนเสร็จอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาสก็อตเทปมาติดตรงปลายอีกทีหนึ่งที่3จุดคราวนี้เราก็จะได้แผ่นกลมๆอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมอยากจะตัดใช้มีดนี่นะครับตัดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกประมาณสัก4จุดรอบๆนี้นะครับในการที่จะตัดหนังสือพิมพ์นี้คราวนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะใช้มีดตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลนิดหนึ่งโอเคเกือบเสร็จแล้วละครับอ้าวคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะสอดเข้ามาทางด้านหลังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี่จับไว้นะครับข้างบนเนี่ยเราก็ดึงให้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คนเราพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่ามาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับเป็นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการศึกษาในเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1ส่วนในวันนี้ก็จะเป็นลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่2ซึ่งถ้ามันมีการใส่ตัวเลขกำกับต่อท้ายชื่อน่ะแปลว่าเป็นการศึกษาเรื่องต่อเนื่องถูกต้องไหมครับเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูเนี่ยอยากจะสอบถามพวกเราในเรื่องของกิจกรรมที่เราได้มีการทำจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำอะไรไปนะ
2: ได้อ่านบทความเรื่องช็อปกันเลย
0: มีเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเมนูหนึ่งด้วยนะ
2: เมนูผัดกะเพรา

0: ญี่ปุ่นช็อกโกแลตแล้วก็ผัดกะเพรามีญี่ปุ่นมีช็อกโกแลตมีผัดกะเพราแต่ภารกิจหลักๆที่คุณครูได้ให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปทำนอกเวลามาก็คือเรื่องของ
1: ผ
0: ั
1: ดกะเพรา
0: เรื่องอะไรอย่าเผลออย่าเผลอนักเรียนต้นทางตอนนี้มีการเผลอนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็คือเป็นเรื่องของช็อกโกแลตซึ่งถือว่าเป็นบทความที่ค่อนข้างมีความยาวสักหน่อยนะฮะก็ยังให้เวลาไปทำนอกเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเอาใบงานนี้กลับมาวิพากษ์แล้วก็เอามาดูเรื่องประเด็นด้วยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีใครได้กลับไปทำนอกเวลามาแล้วบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับโอเคครับเอามือลงได้ครับปลายทางล่ะครับมีนักเรียนคนใดที่ได้เอาใบงานเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยกลับไปทำมาบ้างตอนนี้ได้มีการสอบถามก็คือยังอยู่ในช่วงของระยะเวลาในการจัดทำก็ขอให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยนำเอากลับไปทำให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราเอาใบงานเนี่ยกลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่อว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นทักษะที่เราได้มีการศึกษาไปแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่2ซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้หลักๆ3ข้อจุดประสงค์เหล่านี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วข้อ1ครับ
2: อธิบายหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้ข้อ2ครับและข้อที่3ครับ
2: บอกประโยชน์ของการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้แสดงว่าถ้าเราอ่านจากจุดประสงค์ก็จะเหมือนในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือยังศึกษาหลักๆ2เรื่องคือเรื่องเขียนแสดงความคิดเห็นกับเขียนแสดงความรู้สึกเด็กๆครับขออนุญาตทบทวนทั้งต้นทางปลายทางยังจำได้ไหมว่าระหว่างการเขียนแสดงความคิดเห็นกับเขียนแสดงความรู้สึกอะไรจะต้องพิจารณามากกว่ากัน
3: แสดงความรู้ส
0: ึกเอารู้สึกอ่ะรู้สึกหรือคิดเห็น
3: รู้สึ
0: กอ่ะละเสียงเริ่มแตกแล้วอ่ะทบทวนคุณครูถามว่าอะไรจะต้องใช้อะไรครับการพิจารณามากกว่ากันใช่ไหมประมาณนี้ก็คือจะต้องเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรยังจำตอนที่คุณครูได้กล่าวในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าถ้าเราเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องมีการหยิบยกเอาเหตุและผลแล้วก็หาข้อสนับสนุนให้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยทำไมครับเป็นการบอกจากความรู้สึกจากประสบการณ์เดิมแต่เด็กๆครับให้จำเอาไว้ว่าทั้งการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การเขียนแสดงความรู้สึกนั้นมันจะต้องเขียนแบบเชิงสร้างสรรค์ประมาณนี้ทีนี้อย่างในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาผ่านการอ่านบทความใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการตอบคำถามรวมถึงมีการอ่านในเรื่องของบทความที่เราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเรื่องของผัดกระเพราแล้วก็ชิ้นงานที่เป็นเรื่องของช็อกโกแลตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่นักเรียนเนี่ยจะได้ศึกษาด้วยวันนี้ก็จะเช่นเดียวกันครับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การเขียนแสดงความรู้สึกผ่านทักษะที่มีความต้องใช้เทคนิคมาด้วยนะเป็นเรื่องของการชมอะไรบางอย่างเดี๋ยวชมอะไรเราไปดูกันต่อนะฮะวันนี้ครับมีกิจกรรมชวนคิดครับนักเรียนคิดว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้างเวลานักเรียนดูสื่อจากแพลตฟอร์มต่างๆนะเวลาเราดูนะวันนี้เดี๋ยวให้เวลาคิดสักประมาณชั่วครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับเชิญครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันชวนคิดประเด็นที่ถามว่านักเรียนคิดว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้างเวลานักเรียนดูสื่อจากแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับก็ให้ตอบกับคุณครูเจมส์ส่วนนักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถตอบกับเพื่อนๆรวมถึงตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ห้องปลายทางได้เลยนะครับอ่ะขอตัวแทนที่จะตอบนะครับมีไหมครับ1 2 3ยกมืออ่าวันนี้มี2กลุ่มนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มด้านตรงกลางได้เป็นคนตอบให้ฟังก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
1: ทำให้เราได้แสดงสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ทำสื่อได้รู้ถึงข้อบกพร่องในจุดต่างๆและปรับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งล่ะครับ
2: ทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ค่ะโดยความคิดเห็นนี้สามารถนำไปให้ผู้จัดแพลตฟอร์มสามารถนำไปปรับปรุงได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับทั้งสองกลุ่มปรบมือให้กับตัวแทนต้นทางด้วยนะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถมีความเข้าใจแล้วก็ตอบคำถามได้ตรงตามประเด็นนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือมันมีประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมฮะว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราต้องมีหลักเหตุและผลก่อนจึงจะสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้นอกจากนี้สถานการณ์อย่างที่เพื่อนๆบอกเวลาเรามีการสะท้อนคิดเนี่ยเราก็สามารถสะท้อนให้เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยได้เห็นถึงข้อความของเราแล้วก็เอาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าในทางนี้ทั้งนั้นเด็กๆครับจำได้ไหมว่าคุณครูจะบอกเสมอว่าให้เขียนด้วยข้อความที่สร้างสรรค์แม้จะเป็นการติแต่ก็ให้ติอย่างสร้างสรรค์เช่นถ้าเราจะบอกว่างานชิ้นนี้ไม่ได้เรื่องเลยกับอีกคนนึงบอกว่าผมมีความคิดเห็นว่างานชิ้นนี้ควรมีการพัฒนาในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าข้อความไหนน่าฟังกว่าฉะนั้นคำว่าไม่ได้เรื่องกับพัฒนาเนี่ยคือในปลายทางมันมีความรู้สึกคล้ายกันแต่ว่าแบบไหนดูน่าฟังกว่าฉะนั้นถ้าเรามีศิลปะในการใช้ถ้อยคำก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเขียนแสดงความคิดเห็นนั้นดีขึ้นแล้วก็ดูมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับคุณครูได้นำเอาวิดีทัศน์ที่ให้ความนามนะครับว่าเป็นคุณหมอหนึ่งจากเพจ YouTube เรื่องของหมอหนึ่ง Healthy Hero นะครับซึ่งถ้าตอนนี้คุณหมอหนึ่งหรือว่าทีมงานทางแอดมินของคุณ

0: หมอหนึ่งนะครับได้ชมอยู่ผมก็ขอกราบขอบพระคุณทางทีมงานแล้วก็คุณหมอหนึ่งเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้การอนุเคราะห์คลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่ท่านได้พูดตอนนี้คุณครูอยากจะให้พวกเรานะครับลองตั้งใจฟังคุณหมอหนึ่งจากเพจคุณหมอหนึ่ง Healthy Hero ว่าเขามาให้ความรู้เรื่องอะไรและการชมที่ดีถ้าจะให้มีอะไรครับประสิทธิภาพสูงสุดควรจดประเด็นสำคัญด้วยว่าคุณหมอพูดถึงอะไรบ้างแต่คุณครูได้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นเรื่องของอาหารใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมฟังหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและจดประเด็นสำคัญจากคุณหมอหนึ่ง Healthy Hero ได้เลยครับ
2: อาหารเช้า5อย่างนะครับที่หากคุณอยากผอมเนี่ยคุณจะต้องเลี่ยงนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่ง Healthy Hero นะครับคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยผอมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหากคุณดูจนจบคุณจะรู้เลยว่าอาหารเช้า5อย่างมีอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะทานผิดอยู่แต่ก่อนอื่นนะครับหมอหนึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องลบความคิดและวิธีทำเดิมๆในการลดไขมันฟิตหุ่นออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบพลังงานระบบเผาผลาญของคุณเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ระบบด้วยกันคือ 1. คือระบบพลังงานที่ใช้น้ำตาลนะครับแล้วก็2คือระบบพลังงานที่ใช้ไขมันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเชื่อกันว่าสะสมไขมันกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณทานของมันของทอดถูกไหมนะครับเป็นเรื่องของแคลอรี่ส่วนเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้สะสมไขมันจากกระบวนการแบบนั้นนะครับร่างกายของคุณเนี่ยเนื่องจากมีระบบพลังงานอยู่2ระบบถ้าร่างกายของคุณได้รับน้ำตาลมันจะใช้น้ำตาลเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้รับน้ำตาลร่างกายของคุณก็จะเอาไขมันสะสมของเก่ามาใช้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วที่ร่างกายของคุณสะสมไขมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยทานอาหารที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปทำให้ช่วงที่ร่างกายของคุณได้น้ำตาลมากขึ้นเนี่ยเกิดการเอาน้ำตาลเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปนี้คืออาหารเช้า5อย่างที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้คุณในกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นซึ่งคุณควรจะเลี่ยงหากคุณอยากผอมนะครับอันที่1 นะครับก็คือเครื่องดื่มต่างๆที่หวานๆนะครับพอคุณตื่นมาตอนเช้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้พลังงานอยากทำให้สดชื่นเลยเลือกที่จะทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือกาแฟที่ใส่น้ำตาลนะครับคุณควรจะเปลี่ยนพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะครับไปเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเช่นเป็นน้ำเปล่าเป็นชาที่ไม่หวานเลยนะครับหรือว่าเป็นพวกกาแฟดำก็ได้นะครับนะแค่คุณเปลี่ยนแค่ข้อที่1ตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเริ่มนำไขมันเก่ามาใช้ได้แล้วก็ไม่สะสมไขมันในตอนเช้านะครับส่วนอาหารชนิดที่2นะครับที่หมอหนึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะทานเป็นประจำนะครับก็คือเมนูเด็ดเลยนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับไม่ได้หมายความว่ากินไก่ทอดกินหมูปิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากตัวแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับหมายความว่าเวลาคุณกินเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันจะขึ้นสูงเลยในคนที่เขาใช้พลังงานเยอะๆเขาเลยเลือกที่จะทานข้าวเหนียวเพราะมันให้พลังงานเปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่อนข้างเร็วนะครับแต่ในแง่ของคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะครับนะหากคุณทานข้าวเหนียวเป็นอาหารมื้อเช้าเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดคุณจะสูงทำให้เกิดการสะสมไขมันได้ค่อนข้างง่ายหากคุณทานในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงข้าวเหนียวจะดีกว่าข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่หลายๆคนเข้าใจผิดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับก็คือผลไม้บางคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วพยายามทานผลไม้ก่อนเพราะคิดว่าการทานผลไม้เนี่ยจะทำให้ได้ใยอาหารดีนะครับในการขับถ่ายแล้วก็ทำให้ได้วิตามินด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลไม้เป็นแป้งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแป้งและน้ำตาลในตัวเดียวกันเลยนะครับนะที่มาจากธรรมชาติดังนั้นการที่คุณตื่นมาแล้วทานผลไม้ก่อนนะครับจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นและแน่นอนครับว่าน้ำตาลส่วนที่ใช้ไม่หมดร่างกายก็จะเอาไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นหากคุณตื่นมาแล้วทานผลไม้เยอะๆเลยทีเดียวก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคุณสูงและโอกาสที่คุณจะผอมลงนั้นจะยากขึ้นนะครับและข้อที่4นะครับแน่นอนว่าถ้ามีผลไม้แล้วน้ำผลไม้ก็ทำให้คุณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วไม่แพ้กันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตื่นเช้ามาคุณจะทานน้ำผักผลไม้ปั่นไม่ได้นะครับแต่คุณควรที่จะเลือกสัดส่วนของผักมากกว่าผลไม้เนื่องจากผักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีใยอาหารเป็นหลักนะครับมีแป้งค่อนข้างน้อยแต่ผลไม้เนี่ยมีทั้งแป้งและน้ำตาลดังนั้นตื่นมาตอนเช้าถ้า

0: คุณทานน้ำผลไม้เป็นหลักเลยคุณจะได้น้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะมากๆนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยพยายามออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ยังไม่ผอมสักทีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายคุณยังใช้น้ำตาลเป็นหลักอยู่นะครับผมและข้อที่5นะครับคืออาหารที่หลายๆคนอาจจะทานอยู่ก็คือทานง่ายมากนะครับมันคือคอนเฟลกพวกคอนเฟลกที่ใส่นมทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นแป้งทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ร่างกายของคุณเนี่ยเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นแล้วเอาไปสะสมเป็นไขมันอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคุณควรที่จะต้องลดคอนเฟลกลงด้วยนะครับหลายๆอันที่บอกว่าเป็นคอนเฟลกที่ทานแล้วแคลอรี่ต่ำนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแคลอรี่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทานอะไรเข้าไปถ้าคุณทานอาหารที่เป็นแป้งเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ถ้าคุณใช้ไม่หมดมันก็จะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันนะครับดังนั้นคีย์หลักๆเลยนะครับการเลือกอาหารทานโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับคุณควรเลือกอาหารที่แป้งไม่ได้เยอะจนเกินไปโอเคไหมนะครับผมไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะเยอะจนเกินไปและที่เป็นอาหารที่แป้งเยอะเลยเนี่ยที่ควรจะต้องเลี่ยงหรือลดปริมาณลง5อย่างนะครับก็คือ1คือเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานนะครับเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าชากาแฟดำก่อน2นะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอันที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับอันที่3อันที่4คือน้ำผลไม้และอันที่5คือพวกคอนเฟลกนะครับแค่คุณปรับตรงนี้ได้นะครับอาหารเช้าของคุณก็จะเหมาะกับการที่คุณจะดูแลรูปร่างของคุณมากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ
1: ครับผมในนามที่เป็นผู้สอนนะครับผมคุณครูธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอหนึ่งจากเพจหมอหนึ่ง Healthy Hero เป็นอย่างสูงนะครับที่ในวันนี้ผมได้เอาวิดิทัศน์ที่คุณหมอได้ให้ความรู้ในเรื่องของ5อาหารที่เราจะต้องระวังเนี่ยเพื่อใช้ในการประกอบการศึกษาในการสอนออกอากาศรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับถ้าทางทีมงานของคุณหมอ1รวมถึงท่านคุณหมอ1เนี่ยได้ชมเทปนี้อยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ความรู้ที่คุณหมอหนึ่งให้นั้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์ในการใช้ในการวิเคราะห์สารทางภาษาไทยนะครับในโอกาสนี้ขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับขอบคุณคุณหมอหนึ่งพร้อมกันครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของพวกเรากันต่อครับตอนนี้เราได้ชมวิดิทัศน์จบกันไปแล้วถูกต้องไหมครับเอาง่ายๆก่อนคุณหมอพูดถึงอาหารกี่ชนิดครับ
2: 5ชน
1: ิดปลายทางได้5ชนิดเหมือนกันไหมครับเพราะว่าตอนนี้ต้นทางได้5ชนิดถ้าได้5ก็แปลว่าเรานั้นฟังตรงกันและฟังเหมือนกันนะครับขอถามก่อนครับเป็นกิจกรรมชวนคิดครับจากวิดิทัศน์ที่ชมเนี่ยจงแสดงความคิดเห็นนะเอาแค่แสดงความคิดเห็นก่อนดังต่อไปนี้อ่ะตอบกว้างๆครับเนื้อหามีการพูดถึงประเด็นใดครับ
3: การระวังอาหาร
1: เป็นการพูดเพื่อให้อะไรครับเกิดข้อระมัดระวังในการรับประทานอาหารเช้าซึ่งยกมากี่อย่างลูก
2: 5
1: คุณหมอท่านได้ยกมาจำนวนทั้งหมด5อย่างนะครับแล้วก็ถามครับข้อนี้ตอบได้ไม่มีถูกผิดครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยลูกมีความคิดเห็นอย่างไรอ่ะเรามีความคิดเห็นจากการชมอย่างไรแล้วคิดว่ายังไงครับมีประโยชน์แล้วก็อะไรอีกครับมีประโยชน์ให้สาระแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราพอเราฟังแล้วเรารู้สึกเกิดความระมัดระวังในการรับประทานขึ้นไหมครับฉะนั้นก็ถือว่าการชมวิดิทัศน์ที่คุณหมอได้นำเอามาให้ความรู้นั้นมีคุณค่าต่อเราอย่างยิ่งนะครับจากที่เราได้ชมไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารก่อนที่คุณครูจะไปเข้าเรื่องที่จะเป็นการทบทวนเนื้อหาเนี่ยครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับตอนนี้เรารู้ว่ามี5ชนิดแล้วใช่ไหมชนิดแรกที่คุณหมอบอกว่าระมัดระวังคืออะไรครับ
2: เคร
1: ื่
2: องด
1: ื่
2: มหวาน
1: เครื่องดื่มหวานเด็กนักเรียนต้นทางปลายทางยอมรับกับคุณครูเจมัธยมดีใครเป็นคนชอบกินเครื่องดื่มหวานๆยกมือขึ้นครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นน้ำอัดลมนะเป็นชาไทยหวานเป็นชาเขียวหวานโก้หวานอะไรแบบนี้เป็นต้นมือลงนะครับปลายทางโอ้โหตอนนี้ห้องต้นทางคือชอบหวานใช่ไหมเพราะว่าการกินหวานเนี่ยทำไมครับทำให้เรารู้สึกมันสดชื่นมันรู้สึกดีต่อหัวใจดีต่อตนเองวันนี้เป็นเช้าที่มีความสุขถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นเช้าที่แฮปปี้ใช่ไหมครับอันแรกเป็น เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานหรือหวานจัดหรือหวานมากๆเลยข้อที่

0: 2คืออะไรครับ
1: ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: เป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยนักเรียนเชื่อไหมครับว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างสรรค์รายการหลายคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติบอกว่าในบรรดาหลายๆชาติที่เขาได้มีการไปถ่ายทำเมืองไทยถือว่าเป็นเมืองที่หาของกินได้ง่ายมากจริงไหม
1: จริ
0: งแม้แต่ในภูมิภาคที่เรากำลังทำการบันทึกเทปอยู่ในขณะนี้คืออำเภอหัวหินเอาง่ายๆครับในอำเภอหัวหินเนี่ยของขายเยอะไหมของขายเยอะมากช่วงตอนเช้าอาจจะเป็นเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งเมนูต่างๆตามแต่เราสะดวกมีเพื่อนตอบว่าโจ๊กด้วยทีนี้ประเด็นคือคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเราห้ามกินข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกว่าเราห้ามกินแต่ทำไมครับควรจำกัดปริมาณในการกินให้น้อยลงและควรจะควบคู่กับการออกกำลังกายเก่งมากนะครับเพราะถ้าการที่เรารับประทานข้าวเหนียวมากไปเนี่ยเขาบอกว่าระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นไวมากถามนักเรียนเล่นๆลองคิดตามเล่นๆแล้วถ้าเกิดว่าน้ำตาลมันใช้ไม่หมดอ่ะมันถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับสิ่งที่จะตามมาก็จะถูกพอกตามตัวแล้วก็เราก็จะมีอะไรครับแนวโน้มที่รูปร่างตัวอ้วนขึ้นตามเกณฑ์ถูกไหมฮะนะก็จะอ้วนขึ้นก็ไม่ดีนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่3คืออะไรครับ
1: ผลไม
0: ้ตามความเข้าใจของพวกเราเนี่ยผลไม้ถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์ถูกไหมแต่ว่าการที่เรารับประทานในปริมาณมากเกินไปนั้นก็ไม่ดีต่อไปข้อ4คืออะไรครับ
1: น
0: ้
1: ำผลไม
0: ้น้ำผลไม้เรียนเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำผลไม้เนี่ยครูไม่ได้บอกว่าเราห้ามกินน้ำผลไม้นะแต่ว่าให้ควบคุมปริมาณในการรับประทานให้เหมาะสมเธอต้องไม่ลืมสมมตินักเรียนดูนะครับสมมุติว่าบนมือครูเนี่ยเป็นส้ม1ลูกนะฮะการรับประทานส้มสดๆ1ลูกเนี่ยเราก็จะได้ทั้งวิตามินแล้วก็จะได้ใยอาหารด้วยแต่หนูต้องไม่ลืมว่าพอเป็นเรื่องของน้ำผลไม้เนี่ยเราทำไมครับไม่ได้รับประทานส้มที่เป็นลูกแต่มันเกิดจากการคั้นเอาตัวน้ำมาให้เรากินฉะนั้นน้ำตัวนั้นคือน้ำตาลครับเท่ากับว่าเรากินอะไรเข้าไปตรงๆเลยแล้วคนที่มีการ movement หรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็ถูกไปพอกเป็นไขมันเพราะว่าน้ำตาลบางส่วนเนี่ยอาจจะถูกย่อยไม่ขออภัยน้ำตาลบางส่วนอาจจะถูกใช้ไม่หมดถูกไหมแล้วก็อะไรต่อครับเป็นเมนูพวกอาหารเช้าประเภทคอนเฟล็กซ์จริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะหมอเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องหยุดกินแต่ฮะให้เรานั้นใช้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมลดลงนะครับประมาณนี้ครับก็อย่างที่เราได้ตอบไปแล้วว่าคุณหมอนั้นได้ให้ความรู้กับเรานั้นเป็นเรื่องของอาหารที่ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกยังจำได้ใช่ไหมครับว่าการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยเป็นการเขียนต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งจะต้องมีหลักการเขียนคือทำไมครับจะต้องเป็นนักอ่านสังเกตคำที่ใช้เช่นรู้จักจะต้องใช้คำแบบไหนใช่ไหมครับมีประทับใจเสียใจตื่นตาตื่นใจขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะใช้นะมีการใช้การพรรณนาใช้คำเปรียบเทียบอันนี้เป็นบทความที่เราได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของผัดใบกระเพราก็ขออนุญาตเอามาขึ้นให้เห็นว่าเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ว่ามีการวิเคราะห์อย่างไรบ้างนะครับก็คือเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกว่าเอ๊ะในบรรดาผัดกระเพราเนี่ยรสอย่างไรแล้วเขามักจะนิยมใช้เนื้อสัตว์ชนิดใดเนี่ยมาใช้ในการผัดตรงนี้ได้มีการอธิบายในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าคุณครูขอนำมาขึ้นให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาการเขียนแสดงความคิดเห็นที่อ่านเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราต้องมีข้อมูลมีประจักษ์พยานหลักฐานขึ้นมาก่อนจึงจะสามารถเขียนได้ถูกต้องไหมครับต่อมาครับการเขียนก็ให้เขียนแบบอะไรครับเหตุไปหาผลต้องมีหลักฐานในการวิเคราะห์ถูกต้องตามประเด็นจะทำให้เรานั้นมีหลักการเขียนที่เชี่ยวชาญและชำนาญมากขึ้นหลักการเขียนครับเด็กๆข้อแรกทำอะไรก่อนลูกหนึ่งคืออ่านทำความเข้าใจเก่งมากข้อ2ครับ
1: ให้เข
0: ีย
1: นข้อม
0: ู
1: ลหร
0: ือ
1: ข้อเท็จจริ
0: งก่อนจากนั้นใส่อะไร
1: ใส
0: ่ใส่ความรู้สึกและความคิดเห็นเก่งมากต่อมาควรเขียนในเชิง
1: สร้างสรรค์
0: คุณครูอธิบายตอนต้นชั่วโมงไปแล้วนะครับต่อมามีอะไรต่อลูกข้อ4คือมีมารยาทในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้เขียนเงียบๆแต่ว่าหมายถึงว่าใช้ภาษาที่เขียนด้วยภาษาที่สุภาพต่อไป
1: ควรเขียนแบบร
0: ่างควรเขียนแบบร่างก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงตรวจสอบสำนวนที่เราจะใช้เขียนนะครับวิธีการวิเคราะห์คือหาคำหลักของข้อความให้ได้ก่อนอย่างเช่นจะเขียนเรื่องข้อความสุจริตแบบนี้ก็ต้องหาข้อความหลักซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับชั่วโมง

0: งที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความสุจริตนะจำได้ใช่ไหมครับข้อความนี้ถ้าเราทำมาหากินด้วยความสุจริตหรือว่าทำอาชีพสุจริตสังคมก็จะไม่ไม่เกิดการเอาเปรียบไม่มีความวุ่นวายแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้เราก็ไปด้วยความว่องไวเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่คุณครูได้นำเอามาทบทวนนะครับจากกิจกรรมในวันนี้ก็จะสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานที่คุณครูได้กำหนดให้นะครับซึ่งจำหน้าคุณหมอ1จากเพจ Healthy Hero ได้ใช่ไหมครับคุณหมอ1 Healthy Hero เนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอาหารซึ่งคุณครูได้มีการแจ้งนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าในขณะที่คุณหมอท่านบรรยายเนี่ยเราจดประเด็นสำคัญลงไปด้วยเพราะประเด็นสำคัญที่พวกเราจดลงไปนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาทำในใบงานนั่นเองนะครับส่วนนักเรียนคนใดนะครับที่ดูไม่ทันนะครับเบื้องต้นถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือในมือเนี่ยเราสามารถสแกน QR code จากใบงานที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์หรือจะสแกนผ่านหน้าจอในขณะนี้ก็ได้อันนี้เป็นอะไรครับ QR code ที่คุณครูเนี่ยได้ขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้เข้าไปชมคลิปที่คุณหมอเนี่ยได้ให้ความรู้ซึ่งจริงๆมีอยู่หลากหลายคลิปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่ะหน้าต่อมาเป็นคำถามจากใบงานนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นหน้าตาของตัว QR code แล้วก็ใบงานนั่นเองนะตอนนี้พร้อมที่จะลงมือทำจากการชมคลิปของคุณหมอหรือยังครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ขอให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมจากการชมคลิปวิดีทัศน์และเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับแล้วถ้าใครที่สามารถดูเพิ่มเติมได้ก็สามารถสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ
1: อาหารเช้า5อย่างนะครับที่หากคุณอยากผอมเนี่ยคุณจะต้องเลี่ยงนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 Healthy Hero นะครับคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยผอมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหากคุณดูจนจบคุณจะรู้เลยว่าอาหารเช้า5อย่างมีอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะทานผิดอยู่แต่ก่อนอื่นนะครับหมอหนึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องลบความคิดและวิธีทำเดิมๆในการลดไขมันฟิตหุ่นออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบพลังงานระบบเผาผลาญของคุณเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ระบบด้วยกันคือ 1. คือระบบพลังงานที่ใช้น้ำตาลนะครับแล้วก็ 2. คือระบบพลังงานที่ใช้ไขมันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเชื่อกันว่าที่เราสะสมไขมันกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณทำมันของทอดถูกไหมนะครับเป็นเรื่องของแคลอรี่ส่วนเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้สะสมไขมันจากกระบวนการแบบนั้นนะครับร่างกายของคุณเนี่ยเนื่องจากมีระบบพลังงานอยู่2ระบบถ้าร่างกายของคุณได้รับน้ำตาลมันจะใช้น้ำตาลเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้รับน้ำตาลร่างกายของคุณก็จะเอาไขมันสะสมของเก่ามาใช้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วที่ร่างกายของคุณสะสมไขมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยทานอาหารที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปทำให้ช่วงที่ร่างกายของคุณได้น้ำตาลมากขึ้นเนี่ยเกิดการเอาน้ำตาลเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปนี้คืออาหารเช้า5อย่างที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้คุณในกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นซึ่งคุณควรจะเลี่ยงหากคุณอยากผอมนะครับอันที่1นะครับก็คือเครื่องดื่มต่างๆที่หวานๆนะครับพอคุณตื่นมาตอนเช้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้พลังงานอยากทำให้สดชื่นเลยเลือกที่จะทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือกาแฟที่ใส่น้ำตาลนะครับคุณควรจะเปลี่ยนพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะครับไปเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเช่นเป็นน้ำเปล่าเป็นชาที่ไม่หวานเลยนะครับหรือว่าเป็นพวกกาแฟดำก็ได้นะครับนะแค่คุณเปลี่ยนแค่ข้อที่1ตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเริ่มนำไขมันเก่ามาใช้ได้แล้วก็ไม่สะสมไขมันในตอนเช้านะครับส่วนอาหารชนิดที่2นะครับที่หมอ1เชื่อว่าหลายคนอาจจะทานเป็นประจำนะครับก็คือเมนูเด็ดเลยนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับไม่ได้หมายความว่ากินไก่ทอดกินหมูปิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากตัวแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับหมายความว่าเวลาคุณกินเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันจะขึ้นสูงเลยในคนที่เขาใช้พลังงานเยอะๆเขาเลยเลือกที่จะทานข้าวเหนียวเพราะมันให้พลังงานเปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่อนข้างเร็วนะครับแต่ในแง่ของคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะครับนะหากคุณทานข้าวเหนียวเป็นอาหารมื้อเช้าเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดคุณจะสูงทำให้เกิดการสะสมไขมันได้ค่อนข้างง่ายหากคุณทานในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงข้าวเหนียวจะดีกว่าข้อที่3นะครับ

นอนครับว่าน้ำตาลส่วนที่ใช้ไม่หมดร่างกายก็จะเอาไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นหากคุณตื่นมาแล้วทานผลไม้เยอะๆเลยทีเดียวก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคุณสูงและโอกาสที่คุณจะผอมลงนั้นจะยากขึ้นนะครับและข้อที่4นะครับแน่นอนว่าถ้ามีผลไม้แล้วน้ำผลไม้ก็ทำให้คุณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วไม่แพ้กันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตื่นเช้ามาคุณจะทานน้ำผักผลไม้ปั่นไม่ได้นะครับแต่คุณควรที่จะเลือกสัดส่วนของผักมากกว่าผลไม้เนื่องจากผักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีใยอาหารเป็นหลักนะครับมีแป้งค่อนข้างน้อยแต่ผลไม้เนี่ยมีทั้งแป้งและน้ำตาลดังนั้นตื่นมาตอนเช้าถ้าคุณทานน้ำผลไม้เป็นหลักเลยคุณจะได้น้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะมากๆนี่เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยพยายามออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ยังไม่ผอมสักทีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายคุณยังใช้น้ำตาลเป็นหลักอยู่นะครับผมและข้อที่5นะครับคืออาหารที่หลายๆคนอาจจะทานอยู่ก็คือทานง่ายมากนะครับมันคือคอนเฟลกพวกคอนเฟลกที่ใส่นมทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นแป้งทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ร่างกายของคุณเนี่ยเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลแล้วเอาไปสะสมเป็นไขมันอย่างรวดเร็วเนี่ยคุณควรที่จะต้องลดคอนเฟลกลงด้วยนะครับหลายๆอันที่บอกว่าเป็นคอนเฟลกที่ทานแล้วแคลอรี่ต่ำนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแคลอรี่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทานอะไรเข้าไปถ้าคุณทานอาหารที่เป็นแป้งเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ถ้าคุณใช้ไม่หมดมันก็จะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันนะครับดังนั้นคีย์หลักๆเลยนะครับการเลือกอาหารทานโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับคุณควรเลือกอาหารที่แป้งไม่ได้เยอะจนเกินไปโอเคไหมนะครับผมไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะเยอะจนเกินไปและที่เป็นอาหารที่แป้งเยอะเลยเนี่ยที่ควรจะต้องเลี่ยงหรือลดปริมาณลง5อย่างนะครับก็คือ1คือเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานนะครับเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าชากาแฟดำก่อน2นะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอันที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับอันที่3อันที่4คือน้ำผลไม้และอันที่5คือพวกคอนเฟลกนะครับแค่คุณปรับตรงนี้ได้นะครับอาหารเช้าของคุณก็จะเหมาะกับการที่คุณจะดูแลรูปร่างของคุณมากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ชมวิดิทัศน์การให้ความรู้ของคุณหมอหนึ่งในเรื่องของการอะไรครับให้ความรู้เกี่ยวกับ5อาหารที่ต้องระวังกรณีถ้าเราจะต้องรับประทานในมื้อเช้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณครูก็ได้มีประเด็นคำถามมาถามเราดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนที่เป็นนักเรียนห้องต้นทางนะครับตอบและนักเรียนห้องปลายทางเนี่ยลองดูว่าคำตอบของนักเรียนต้นทางเนี่ยมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีความเป็นคู่ขนานกันหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีประเด็นใดที่นักเรียนต้นทางได้ตอบแล้วปลายทางยังขาดไปหรือว่าอยากจะเสริมเติมเต็มก็สามารถเขียนเพิ่มลงไปในใบงานได้นะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถระดมความคิดกันได้นะครับข้อแรกครับวีดิทัศน์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรและประเด็นสำคัญคือเรื่องใดข้อนี้จะวัดความเข้าใจเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มด้านหลังได้เป็นคนตอบครับเชิญครับ
1: พูดถึงเรื่องอาหารเช้า5อย่างที่คุณเล็กเลี่ยงครับประเด็นสำคัญคือยกตัวอย่าง5อย่างคือเครื่องดื่มที่มีรสหวานข้าวเหนียวหมูปิ้งผลไม้แล้วก็คอนเฟกต์แล้วก็น้ำผลไม้ครับ
0: ประมาณนี้ก็คือว่ากลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับฉะนั้นวีดิทัศน์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับอาหารเช้า5อย่างที่ควรระมัดระวังอันได้แก่1เครื่องดื่มที่มีรสหวาน2คือข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดหรือว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับต่อไป3คือ
2: ผลไม
0: ้4คือน้ำผลไม้และ5คือแต่ย้ำครูย้ำเสมอนะว่าคุณหมอสั่งห้ามรับประทานหรือเปล่า
2: ไม
0: ่แต่คุณหมอบอกว่าให้ควบคุมกินหรือว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมและให้เพิ่มอะไรครับการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะเป็นการเดินมากขึ้นออกกำลังกายบ่อยขึ้นเพราะว่าบางคนที่เขารับประทานข้าวเหนียวเป็นจำนวนมากเนี่ยบางคนเขาอาจจะทำงานที่ต้องใช้แรงที่มากฉะนั้นการใช้แรงตรงนี้ก็เป็นเหมือนการเผาผลาญทำให้ร่างกายนั้นทำไมครับสามารถใช้จากพลังงานเข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนขออภัยใช้จากสิ่งที่รับประทานเข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แต่ถ้าคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าเคลื่อนไหวน้อยแล้วกินข้าวเหนียวในปริมาณมากนั่นเองคิดว่าดีไหมไม่ดีนอกจากจะอะไรครับร่างกายอาจจะใช้ไม่หมดเนี่ยก็ยังไปเปลี่ยนเป็นไขมันนักเรียนรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากรณีคนที่รับประทานข้าวเหนียวบ่อยๆสมมติว่าระดับน้ำตาลเป็นอย่างนี้ถ้าเรารับประทานข้าวเหนียวเข้าไปมากกว่าปกติจะเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนดูนะฮะนักเรียนต้นทางปลายทางอินซูลินจะขึ้นอย่างนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเราจะหูบ่อยถ้าเป็นประเภทภาษาปากเขาบอกว่ากินจุกจิกหรือกินจุบจิบสังเกตไหมครับบางคนเนี่ยเช้ามาข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งสักพักงุ้ยหิวอีกแล้วอ่ะเคยเป็นไหมบางคนอาจจะเป็นบางคนไม่เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าทำไมครับมันไปกระตุ้นทำให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นแล้วถ้าร่างกายใช้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นการเอาไปพอกเป็นไขมันและไขมันพวกนี้แหละก็จะทำให้เรามีโรคตามมานะครับอ่ะประมาณนี้ยอดเยี่ยมมากต่อไปครับข้อที่2ครับนักเรียนคิดว่าวีดิทัศน์เรื่องนี้

0: การใช้หลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างจงอธิบายครับอ่ะเชิญตัวแทนเป็นคนได้แจ้งให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังครับ
1: มีการใช้หลักฐานในข้อคิดเห็นว่าเราควรรับประทานอาหารชนิดใดในตอนเช้าที่ทำให้เราไม่อ้วนและมีหลักการในการเลือกรับประทานค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็คือคุณหมอได้ไม่ได้มีการขออภัยครับคุณหมอได้มีการพูดถึงตัวอย่างอาหารจำนวน5ชนิดซึ่งจริงๆแล้วจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเขาพูดถึงหลักๆนะครับนั่งลงได้พูดถึงประเด็นผลไม้ผลไม้นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าในเมืองไทยเราเนี่ยในแต่ละภูมิภาคก็มีอยู่หลากหลายแต่ถามว่าการรับประทานในปริมาณที่มากไปอ่ะดีไหมครับดีไหมครับการรับประทานในจำนวนที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นเราควรแบ่งสัดส่วนในการรับประทานผลไม้ให้เหมาะสมและผลไม้บางชนิดนักเรียนต้นทางปลายทางเชื่อว่าถ้าพูดเนี่ยจะต้องเป็นของโปรดของหลายๆคนมากเลยทุเรียนซึ่งทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่อยู่ในฤดูกาลต่างๆอาจจะเป็นฤดูกาลว่าถ้าเป็นถึงหน้าเดือนนี้ถึงเดือนนี้เนี่ยทุเรียนจะออกบางคนครับรับประทานทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นจริงๆก็คือเป็นทั้งแป้งแล้วก็เป็นทั้งน้ำตาลแม้ว่ารสชาติจะอร่อยแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกับเครื่องดื่มหวานๆเหมือนกันครับคุณหมอบอกว่าให้รับประทานอะไรแทนเป็นน้ำเปล่าเป็นชาหรือเป็นกาแฟและควรจะเป็นชาที่ไม่ผสมน้ำตาลและกาแฟที่ไม่ผสมน้ำตาลแต่ย้ำเสมอว่าคุณหมอไม่ได้บอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวร้ายนะแต่เราต้องควบคุมปริมาณการกินให้เหมาะสมเข้าใจไหมครับปลายทางเข้าใจไหมครับน้ำตาลไม่ใช่ตัวร้ายแต่ถ้าเราบริโภคน้ำตาลเกินขนาดน้ำตาลเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อร่างกายให้เรานั้นป่วยและเป็นโรคในอนาคตได้ต่อไปข้อที่3ครับเดี๋ยวให้ทั้งห้องลองช่วยกันตอบทั้งต้นทางปลายทางนะครับนักเรียนคิดเห็นอย่างไรต่อวิดิทัศน์ที่ได้ชมและนักเรียนอยากเพิ่มเติมประเด็นใดอีกหรือไม่ครับคิดเห็นอย่างไรเพื่อนได้ตอบว่าทำให้เราได้รู้ว่าอาหารชนิดใดควรลดปริมาณแล้วก็อะไรอีกครับมีการพูดเพิ่มเติมว่าควรจะปรับรับประทานให้เหมาะสมและนักเรียนอยากเพิ่มเติมประเด็นใดอีกไหมครับอยากจะเป็นลักษณะประมาณว่าเอาความรู้ตรงนี้ไปพูดกับเพื่อนให้เพื่อนนั้นได้ตระหนักว่าอาหารชนิดใดควรรับประทานมากหรือน้อยจริงๆไม่ควรรับประทานมากหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างอะไรที่มันมากเกินไปมันดีต่อร่างกายไหมไม่ดีนะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมคลิปวิดิทัศน์วันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างจงอธิบายเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มนี้ได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังครับ
2: ใช้ประโยชน์ได้โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกกินอาหารเช้าอย่างเหมาะสมเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลหรือแป้งสูงอาจจะทำให้ขัดขวางการลดน้ำหนักและสามารถนำหลักนี้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: เอาละครับยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับวันนี้ก็ถือว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้ตอบแล้วตอนนี้ปลายทางแล้วครับได้คำตอบที่มีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ไม่แน่นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะมีคำตอบที่น่าสนใจแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับได้ตอบกับผู้ที่ควบคุมดูแลชั้นเรียนให้ได้ทราบแล้วก็ลองนำเอาไปปรับใช้ดูว่า5อย่างนี้มีนักเรียนปลายทางคนใดชื่นชอบในการรับประทานบ้างคุณครูก็อยากจะบอกไว้ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบรับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากอยู่ก็ลองปรับพฤติกรรมการกินเพราะถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมการกินแล้วต่อให้เราลองลดเนี่ยการลดน้ำหนักก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นเพราะอะไรครับในช่วงวัยของเราเนี่ยยังลดง่ายอยู่แต่พอเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะไปตามวันเวลาทำให้เริ่มลดยากขึ้นฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องลดอาหารและสิ่งสำคัญคือไม่ควรอดอาหารเพราะเมื่อใดที่เราเริ่มอดอาหารตอนนั้นร่างกายจะทำความเข้าใจกับตัวเราว่าเรากำลังจะตายจึงมีการเก็บพอกไขมันไว้ทำให้เขาเป็นภาษาปากว่าตะบะแตก

0: บางคนอดอาหารไม่กินเลยปรากฏตบะแตกแล้วทำไมครับกินมากกว่าเดิมทำให้เกิดอะไรขึ้นต่อในระยะยาวระบบเผาผลาญพังเอ๊ะวันนี้เป็นภาษาไทยหรือว่ารายวิชาสุขศึกษาก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราเกิดกระบวนการอ่านแล้วเกิดกระบวนการคิดสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับร่างกายไหมเป็นประโยชน์กับเราไหมเราก็สามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ได้นี่คือตัวอย่างของหลักการเขียนแสดงความรู้สึกและหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นที่วันนี้เราแสดงความรู้สึกกับความคิดเห็นผ่านการชมวิดิทัศน์นั่นเองเป็นยังไงครับดีไหมครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มไหมได้ความรู้เพิ่มปลายทางได้ความรู้เพิ่มไหมครับถ้าได้ความรู้เพิ่มก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราก็จะสามารถทำความเข้าใจในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินให้ดีขึ้นได้นะครับเอาละครับสรุปในวันนี้ครับการฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกจากวิดิทัศน์ที่กำหนดให้มีผลดีต่อการพัฒนาความรู้ของเรายังไงบ้าง1คือเราได้ปรับอะไรปรับทัศนคติต่อการรับประทานอาหารเช้าใช่มั้ยครับว่าคุณหมอสั่งห้ามไม่ให้กินไหม
1: ไม
0: ่เปล่าแต่ว่าทำไม
1: ให้ร
0: ับ
1: ประทานในปริมาณ
0: ในปริมาณที่เหมาะสมให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและนอกจากนี้เรายังสามารถนำเอาหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยไปปรับใช้ได้กรณีถ้าเราต้องอ่านบทความยาวๆหรือว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์ความออกมาทำให้ทักษะเนี่ยเป็นทักษะหนึ่งที่จะติดตัวเราได้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าต้นทางปลายทางสามารถทำได้ดีอย่างยิ่งและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำค่อนข้างยาวครับไม่รู้ว่าต้นทางปลายทางเคยได้ยินคำนี้หรือไม่ซึ่งเป็นคำหนึ่งที่เอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวแบบไทยถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์คำนี้เป็นคำที่จะเอาไว้ใช้เรียกดาวในการนำทางครับคือดาวเหนือเป็นทุวดาราหรือทุสระดารากันหนอใครคิดว่าเป็นทุวดารายกมือครับฝั่งสีเขียวครับต้นทางปลายทางพร้อมกันได้เลยครับเป็นจำนวนมากนะครับเอามือลงได้ครับปลายทางต้นทางใครคิดว่าเป็นทุสระดารายกมือขึ้นครับเอามือลงได้ครับวันนี้พอๆกันเลยเพราะว่าอาจจะมีแนวโน้มอาจจะเป็นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้และคำที่เป็นคำไทยที่เอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวนำทางคือหรือว่าดาวเหนือคือคำว่า
2: ทั
0: วดาราครับปรบมือให้ตัวเองครับทัวดาราเนี่ยเป็นคำหนึ่งเป็นคำนามแปลว่าดาวเหนือคำนี้ไปปรากฏอยู่ในบทละครตอนหนึ่งนะครับที่เป็นบทละครที่พูดถึงการเหาะขึ้นไปชมดาวนะฮะก็คือตอนพระสมุทรชมดาวเป็นละครรำมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่านั่นทุวังดาราอยู่คงที่ประจํายอดจุฬามณีสีเหลืองอันนี้กวีมีความสามารถในการแต่งมากเนื่องจากว่าแต่งโดยล้อจากลักษณะของกลุ่มดาวขออภัยดาวชนิดนี้คือเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่น้อยมากแล้วก็ในสมัยหนึ่งดาวกลุ่มนี้ก็เป็นขออภัยดาวดวงนี้ก็เป็นกลุ่มดาวหนึ่งที่ใช้ในการนำทางด้วยฉะนั้นในบางที่อาจจะถ้าในบทประพันธ์เขาใช้คำว่าทุวังวอแหวนไม่อากาศงงูทุวังดาราแต่ถ้าความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอ่านว่าทุวะดาราดาราแปลว่าดาวนะครับฉะนั้นทุวะดาราเป็นคำที่ใช้เรียกดาวเหนือนั่นเองนะครับก็สามารถไปค้นหาเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ได้จากรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนกันเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาครับสำหรับการให้ความรู้ในเรื่องวันนี้นะครับก็สามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็หวังว่านักเรียนจะมีทักษะในการเลือกรับประทานอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็มีทักษะในการวิเคราะห์แล้วก็อะไรครับการเขียนแสดงความคิดเห็นการเขียนแสดงความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

งสัยไม่ว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้อย่างนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ประหลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับเป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นประหลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่
5: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะหน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีการเขียนแสดงแบบบ้านหรือเขียนแสดงรายละเอียดต่างๆซึ่งจากภาพบนกระดานจะเป็นแบบแปลนบ้านนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากแปลนบ้านที่คุณครูแสดงบนกระดานคุณครูถามว่าภาพแรกเป็นการมองภาพแบบใดคะถูกต้องค่ะเป็นการมองภาพจากด้านบนนั่นเองค่ะเรามาดูในแถวที่2กันต่อเลยนะคะภาพแรกเป็นการมองภาพแบบไหนคะมองจากด้านหน้านั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายเป็นการมองภาพแบบไหนคะมองจากด้านข้างนั่นเองค่ะซึ่งการเขียนแบบแปลนบ้านมักแสดงภาพของบ้านจากทิศทางต่างๆเช่นภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนเพื่อให้ผู้อ่านแบบสามารถเห็นรายละเอียดของบ้านได้มากที่สุดนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนภาพด้านหน้าจากปริซึมสามเหลี่ยมบนกระดานค่ะบนกระดานเป็นภาพปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนคิดว่าภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นแบบไหนคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษหรือในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

จากการที่ครูได้เดินสังเกตนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าได้อย่างถูกต้องเลยค่ะมีนักเรียนคนไหนจะออกมาเขียนภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วไหมคะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนออกมาเขียนภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้ภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกับเพื่อนๆไหมคะตอนนี้เพื่อนได้ภาพด้านหน้าเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมนักเรียนคนอื่นนักเรียนมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนๆไหมคะมีนักเรียนคนไหนมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมคะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนออกมาเขียนภาพด้านหน้าจากการมองปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่แตกต่างจากเพื่อนค่ะ

0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยซึ่งจะเห็นว่าจากสิ่งที่เพื่อนเขียนเพื่อนมองภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคะคำตอบที่ได้เหมือนหรือแตกต่างกันเพราะอะไรคะถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือต่างกันคะ
1: เ

ต่างกันนั่นเองค่ะเพราะขึ้นอยู่กับทิศทางในการมองของแต่ละคนนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อเรามองจากทิศทางที่ต่างกันซึ่งมีผลทำให้ด้านหน้าของปริซึมในมุมมองของแต่ละคนมีความแตกต่างกันดังนั้นหากต้องการให้แต่ละคนเข้าใจตรงกันจึงควรมีข้อตกลงในการมองรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติดังนี้ค่ะเรามาดูข้อตกลงในการมองรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติกันเลยนะคะหลักการเขียนแบบทั่วไปผู้เขียนแบบอาจเลือกให้ด้านใดด้านหนึ่งของวัตถุเป็นด้านหน้าก็ได้แต่ด้านข้างจะต้องเป็นด้านที่มองวัตถุนั้นด้วยมุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปทางซ้ายหรือทางขวาและด้านบนจะต้องเป็นด้านที่มองวัตถุนั้นด้วยมุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปข้างบนนั่นเองค่ะดังภาพประกอบนี้เลยค่ะสำหรับในการเรียนเรื่องนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันจึงกำหนดข้อตกลงในการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติดังนี้ค่ะเมื่อกี้จากสิ่งที่คุณครูบอกเราจะมองด้านไหนเป็นด้านหน้าก็ได้ถูกต้องไหมคะแต่ด้านข้างของนักเรียนนักเรียนจะต้องมองด้วยมุมมอง90องศาและต่อมาเป็นด้านบนค่ะตามภาพเลยนักเรียนคะเรามาดูภาพด้านบนกันค่ะในการที่เราจะพิจารณาภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนเราต้องกำหนดแนวสายตาหรือทิศทางในการมองให้ตั้งฉากกับด้านที่เรากำลังพิจารณาค่ะซึ่งจะเห็นว่าจากภาพด้านนี้จะเป็นภาพด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการมองภาพจากด้านบนนั่นเองค่ะภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะนี่คือทิศทางการมองของเราก็จะได้ว่าส่วนที่แรงเงาส่วนนี้เป็นการมองภาพจากด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณครูมองภาพจากด้านหน้าออกไปแล้วก็จะได้ว่าส่วนที่แรงเงาเป็นภาพด้านหน้านั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าด้านข้างจะต้องเป็นด้านที่มองวัตถุนั้นด้วยมุมมอง90องศานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเรามองไปจะเห็นว่าภาพด้านข้างคือส่วนที่คุณครูแรงเงานั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาดังกระดานนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะรูปแรกจะเป็นทิศทางการมองในการมองภาพด้านบนเมื่อนักเรียนมองภาพด้านบนออกมาแล้วก็จะได้ส่วนที่แรงเงาเป็นภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นวิธีการมองในแต่ละด้านเมื่อต้องการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของวัตถุที่เป็นรูปเรขาคณิต3มิติค่ะถ้าวัตถุนั้นสามารถนำมาตั้งหรือหยิบมาดูได้จะมีวิธีการมองในแต่ละด้านตามแนวสายตาที่ตั้งฉากกับด้านที่มองดังนี้ค่ะ 1. ให้หันด้านหน้าของวัตถุเข้าหาตัวผู้มองเขียนรูปเรขาคณิต2มิติแสดงภาพด้านหน้าค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าวัตถุของเราสามารถหยิบหรือสามารถตั้งนำมาตั้งหรือหยิบมาดูได้และวิธีการมองในแต่ละด้านจะต้องตั้งฉากกับด้านที่มองเมื่อนักเรียนมองไปในแนวสายตาแล้วก็จะได้ภาพด้านหน้าออกมาดังภาพที่คุณครูแรงเงานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่2จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัวผู้มองหมุนวัตถุให้ด้านข้างทางขวาหันเข้าหาตัวผู้มองเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเราก็จะได้ภาพด้านข้างออกมานั่นเองค่ะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งเมื่อกี้จะเห็นว่าภาพของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะเส้นประใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนจะมองภาพด้านข้างนักเรียนต้องหันวัตถุเข้าหาตัวผู้มองนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้าง

างออกมาดังที่แสดงบนกระดานนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่3จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัวผู้มองให้นักเรียนพลิกวัตถุให้ด้านบนหันเข้าตัวผู้มองเขียนรูปเรขาคณิต2มิติแสดงได้ดังภาพด้านบนค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยนะคะตอนแรกภาพเรขาคณิต3มิติที่เรามีคือเป็นแบบเส้นประจากนั้นเราจะมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะต้องพลิกวัตถุที่อยู่ด้านบนเข้าหาตัวผู้มองนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมาดังที่คุณครูแรงเงานั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันจากตัวอย่างโจทย์บอกว่าการเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติข้อแรกเป็นทรงกระบอกตอนนี้นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีทรงกระบอกวางอยู่ที่โต๊ะของนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนคะในทรงกระบอกนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของทรงกระบอกค่ะตอนนี้ให้นักเรียนระดมความคิดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: นักเรียนคะจากการที่คุณครูเดินสังเกตนักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของทรงกระบอกออกมาได้แล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าเป็นรูปทรงเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: 4รูปสี่เหลี่ยมบูชา
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนมีทรงกระบอกอยู่ในมือแล้วนะคะเรามาดูกันว่าที่เพื่อนๆตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมเริ่มจากการมองภาพด้านหน้าก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนมองภาพด้านหน้าจะต้องมองในระดับสายตานักเรียนมองเห็นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
2: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมเราก็จะได้ภาพด้านหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังกระดานนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเราจะมองภาพด้านข้างเราจะต้องทำยังไงต่อคะหมุนวัตถุนั้นเราจะต้องมองวัตถุนั้นในแนวที่90องศานักเรียนหมุนวัตถุมาในมุม90องศานะคะนักเรียนจะเห็นเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างเป็นภาพสี่เหลี่ยมมุมนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อคุณครูจะมองภาพด้านบนคุณครูก็หมุนวัตถุกลับให้เป็นการมองภาพด้านหน้านักเรียนจำได้ไหมคะว่าการที่เราจะมองภาพด้านบนจะต้องทำยังไงคะพลิกวัตถุนั้นเข้าหาตัวเองนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะวงกลมนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมกันเลยค่ะโจทย์บอกว่าการเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่เป็นกรวยนักเรียนลองมองกรวยแล้วนักเรียนมองภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนว่าจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะว่าเมื่อนักเรียนมองภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดค่ะ

นักเรียนคะเรามาดูกันว่าภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของกรวยจะออกมาเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างเริ่มจากมองด้านหน้าก่อนเลยค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีอะไรอยู่คะเรียกว่ากรวยตอนนี้ครูมีกรวยอยู่ครูจะใช้การมองภาพด้านหน้าก่อนหากเรามองภาพด้านหน้านักเรียนจะเห็นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการมองด้านข้างการที่เราจะมองด้านข้างจะต้องทำยังไงคะระดับสายตาของเราจะต้องตั้งฉากกับด้านที่มองในแนว90องศาคุณครูก็หมุนมาค่ะเมื่อมองด้านข้างจะเห็นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะต่อมาเราจะมองภาพด้านบนกันค่ะการที่เราจะมองภาพด้านบนนักเรียนจะต้องพลิกวัตถุนั้นกลับมาให้อยู่ในลักษณะที่เรามองภาพด้านหน้าก่อนค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะพลิกวัตถุนั้นเข้าหาตัวนักเรียนจะเห็นภาพด้านบนเป็นอะไรคะตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรคะนักเรียนเห็นวงกลมแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนดังกระดานนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนฝึกหาภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละคนก็จะมีรูปสามมิติที่เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอยู่แล้วให้นักเรียนฝึกมองภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนเขียนภาพที่ได้จากการมองลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะว่าภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของพีระมิดสี่เหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได
0: ้แล้วนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะตอนนี้ในมือของคุณครูเองมีอะไรอยู่คะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเราจะเริ่มจากการมองภาพด้านหน้ากันก่อนค่ะหากเรามองภาพด้านหน้าจะต้องอยู่ในระดับสายตาของผู้มองซึ่งจะเห็นเป็นรูปอะไรคะจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนเลยได้ภาพด้านหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาหากคุณครูจะมองภาพด้านข้างจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: หม
0: ุนวัตถุเข้าหาตัวผู้มองนักเรียนก็จะเห็นเป็นภาพเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นภาพด้านข้างนักเรียนก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมดังกระดานค่ะต่อมาเรามาหาภาพด้านบนกันค่ะการที่เราจะมองวัตถุนั้นจากภาพด้านบนนักเรียนจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องพลิกวัตถุนั้นให้อยู่ในแนวเดิมก่อนจากนั้นทำยังไงต่อคะให้พลิกวัตถุเข้าหาตัวผู้มองนักเรียนคะนักเรียนก็จะได้ว่าภาพด้านบนตอนนี้นักเรียนเห็นภาพด้านบนเป็นแบบไหนบ้างคะมีสี่เหลี่ยมแล้วมีเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะต่อมาครูจะให้นักเรียนฝึกหาภาพ

ากการมองภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของปริซึมสามเหลี่ยมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะจากการที่คุณครูสังเกตนักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของปริซึมสามเหลี่ยมได้แล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันว่าสิ่งที่นักเรียนวาดนั้นจะถูกต้องหรือไม่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคะหากเรามองปริซึมสามเหลี่ยมภาพด้านหน้าที่ได้จากการมองปริซึมสามเหลี่ยมจะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: สามเหลี่ยม
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้สิ่งที่คุณครูถือเรียกว่าอะไรคะ
1: ปริซึมสามเหลี่ยม
0: ปริซึมสามเหลี่ยมหากคุณครูมองภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมจะได้เป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมามองภาพด้านข้างของปริซึมสามเหลี่ยมกันค่ะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านข้างของปริซึมสามเหลี่ยมคุณครูจะต้องทำยังไงคะพลิกวัตถุเข้าหาตัวผู้มองเมื่อเรามองภาพด้านข้างของปริซึมสามเหลี่ยมนักเรียนจะได้เป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดคะจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านบนของปริซึมสามเหลี่ยมคุณครูจะต้องทำยังไงคะพลิกวัตถุนั้นเข้าหาตัวผู้มองค่ะนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนเป็นภาพอะไรคะ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากและมีมีขีดขั้นตรงกลางคือด้านนี้ถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยทำแบบฝึกหัด2ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเลขาคณิต3มิติค่ะซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะหน้าแรกจะเป็นข้อ1ใหญ่ค่ะหน้าที่2จะเป็นข้อ2ใหญ่ค่ะและหน้าที่3จะเป็นข้อ3ใหญ่ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทาง

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะเรามาดูคำชี้แจงในข้อแรกก่อนเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงจับคู่รูปเรขาคณิต3มิติในแต่ละข้อนี้กับภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นนักเรียนคะรูปแรกเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
1: กรวย
0: กรวยแล้วหากเรามองภาพด้านหน้าของกรวยนักเรียนจะเห็นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
2: สามเหล
0: ี่ยมเมื่อนักเรียนจับคู่

0: ะตรงกับตัวอักษรอะไรคะ
1: ค
0: อควายนั่นเองค่ะมาต่อเลยนะคะในข้อที่สองหากนักเรียนมองภาพด้านหน้าจะตรงกับข้อไหนคะหากนักเรียนมองภาพด้านหน้าก็จะเห็นในส่วนนี้ซึ่งก็คืององูนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่3หากนักเรียนมองภาพด้านหน้าจะจับคู่ตรงกับภาพอะไรคะ
1: กไก่
0: จะหากเรามองด้านหน้านักเรียนก็จะเห็นเป็นส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็คือกอไก่นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4ปริซึมสามเหลี่ยมหากนักเรียนมองภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมนักเรียนจะมองเห็นเป็นอะไรคะ
1: จอการ
0: จะมองเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งตรงกับจอจานนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่5นะคะข้อที่5หากนักเรียนมองภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิตินี้จะตรงกับภาพไหนคะ
1: ขอไข่
0: จะตรงกับภาพขอไข่นั่นเองค่ะหากนักเรียนมองภาพด้านหน้านักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ซึ่งตรงกับข้อขอไข่นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาข้อ2ใหญ่โจทย์บอกว่าจงจับคู่รูปเรขาคณิต3มิติในแต่ละข้อต่อไปนี้กับภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นนักเรียนคะข้อแรกตรงกับภาพไหนคะ
1: ขอไข่
0: ตรงกับภาพขอไข่นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะนักเรียนคะหากเรามองกรวยภาพด้านบนที่ได้จากการมองกรวยจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: ว
0: งกลมแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางซึ่งตรงกับข้อไหนคะตรงกับข้อคอควายนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่3ตรงกับข้อไหนคะหากเรามองภาพด้านบนก็จะได้ตรงกับฉอฉิ่งนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่4หากเรามองภาพด้านบนจะได้ตรงกับช้อยไหนคะ
1: จอจาน
0: หากนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะตรงกับช้อยจอจานนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่5หากนักเรียนมองภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิตินี้จะได้ตรงกับข้อไหนคะ
1: งองู
0: เก่งมากค่ะหากนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ซึ่งตรงกับช้อยอะไรคะช้อยงองูนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันต่อในข้อที่3เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงจับคู่รูปเรขาคณิต3มิติในแต่ละข้อต่อไปนี้กับภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นนักเรียนคะเรามาดูในข้อแรกกันเลยค่ะหากนักเรียนมองภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินี้นักเรียนจะได้ตรงกับช้อยข้อไหนคะ
1: งองู
0: ถูกต้องค่ะตรงกับช้อยงองูนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่2หากนักเรียนมองภาพด้านข้างนักเรียนจะได้ตรงกับข้อไหนคะ
1: จอจาน
0: จะได้ตรงกับข
1: ้อ
0: ขอไข่นั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะหากเราต้องการมองภาพด้านข้างนักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้ซึ่งตรงกับช้อยไหนคะ
1: ขอ
0: ไข่นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่3เลยนะคะในข้อที่3นักเรียนคะหากนักเรียนมองภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินี้จะตรงกับข้อไหนคะ
1: คอควาย
0: ตรงกับข้อคอควายนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่4หากนักเรียนมองภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินี้นักเรียนจะได้ตรงกับช้อยไหนคะจะได้ตรงกับช้อย

0: อไก่นั่นเองค่ะซึ่งก็คือในส่วนนี้นักเรียนจับคู่ได้เลยนะคะหากข้อไหนที่นักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะและในข้อที่5หากนักเรียนมองภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินี้นักเรียนจะได้ตรงกับช้อยไหนคะ
1: ช้อช้าง
0: จะได้ตรงกับช้อยช้อช้างนั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะการมองภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งจะมีวิธีการมองดังภาพเลยค่ะภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เราจะเรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะและภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาด้านล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครับไปนะคะเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด3รูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์แบบฝึกหัด4มองภาพและวาดรูปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ากพระราชโองการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยได้เรียนกันมาแล้วเนาะตอนประถมนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าในม.1 เนี่ยในชั่วโมงแรกนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเชิญเลยค่ะค่ะในชั่วโมงแรกนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมเคยได้ยินชื่อไหมคุ้นๆบ้างไหมไม่คุ้นเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนในชั่วโมงนี้นะคะแนวคิดเชิงนามธรรมเอาไว้ทำอะไรล่ะแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1เนี่ยก็คืออธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้แก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตามที่กำหนดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมนี่แหละเอามาแก้ปัญหาในการเดินทางนะคะข้อที่2นะคะใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาโดยแยกรายละเอียดที่จำเป็นของปัญหานะคะออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนนะคะ 3. เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาที่พบใช้ในชีวิตจริงนะคะโดยปกติทั่วไปเวลาที่เราดำเนินชีวิตปกติประจำวันเราพบเจอปัญหาบ้างไหมเจอบ้างไหมคะเจอใช่ไหมเวลาที่ทำไมคะอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางใช่ไหมการใช้ชีวิตอื่นๆถูกต้องไหมคะต้องมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดไหมคะมีไหม
1: ม
0: ีบางปัญหาแก้ได้ไหม
1: ได้
0: แล้วบางปัญหาล่ะ
1: ไม่ได้
0: หรือได้อาจจะช้าอาจจะช้าไปบ้างถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนนะคะคำถามกติกามีว่าให้นักเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวฟังคำถามจากครูนะจากนั้นระดมความคิดกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะระดมความคิดเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนจะเขียนลงใส่ลงไปในสมุดก็ได้

0: หรือจะไปเขียนที่หน้าห้องบนกระดานดำก็ได้แต่นักเรียนต้นทางเห็นไหมครูมีอะไรให้ลูกครูมีอะไรให้คะ
1: กระดาน
0: กระดานไว้บอร์ดใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะคะอภิปรายร่วมกันก่อนนะจากคำถามของครูเสร็จแล้วทำไมลูกเขียนแนวคำตอบลงไปของใครของมันนะโอเคไหมคะกลุ่มใครกลุ่มมันนะแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นักเรียนตอบโอเคไหมคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดปรึกษากันได้เลยลูก

0: เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอคำตอบดีไหมนะนำเสนอคำตอบที่โต๊ะเลยนะคะนะคะเอาเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะจากนั้นเป็นกลุ่มที่6นะคะและกลุ่มที่4นะคะอ่ะเชิญเลยค่ะ
1: บอกตำบลอำเภอจังหวัดบ้านเลขที่ครับและอื่นๆพร้อมวาดแผนที่การเดินทางประกอบเพื่อให้เพื่อนเข้าใจยิ่งขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเอาต่อไปกลุ่มที่6
2: บอกว่าจากโรงเรียนไปที่บ้านผ่านร้านค้าหรือสถานีอะไรไปบ้างและบอกเพื่อนว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนบ้างและส่ง GPS เพื่อความแน่ใจ
0: นี่เขามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะปรบมือเพื่อนหน่อยลูกนะจะสังเกตได้ว่าทำไมคะกลุ่มที่6เนี่ยเขาจะบอกสถานที่สำคัญด้วยนะใช่ไหมคะมีอะไรคะสถานที่สำคัญของหนูคืออะไรร้านค้า

0: ขาใช่ไหมเออนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
1: บอกเลขที่บ้านตำบลซอยและอื่นๆให้ชัดเจนหรือเปิด GPS หรือจะบอกทิศทางการไปบ้านของตนเองให้เพื่อนค่ะ
0: อืมอ่ะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยนะเห็นไหมว่าทำไมคะวิธีการบอกนะวิธีการไปอะไรคะเดินทางไปบ้านของนักเรียนใช่ไหมให้เพื่อนๆทราบเนี่ยทำไมลูกแต่ละกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างใช่ไหมคะบางกลุ่มก็ทำไมลงรายละเอียดชัดเจนนะบางกลุ่มก็มีอะไรลูกมีเขาเรียกว่ามีจุดที่แบบว่าทำไมต้องไปถูกแน่ๆเลยนั่นก็คืออะไรรายละเอียดที่สำคัญใช่ไหมคะเช่นอะไรคะบอกบ้านเลขที่ตำบลอำเภออันนี้สำคัญไหมสำคัญไหมลูกสำคัญนะคะแล้วก็บางกลุ่มก็มีการอะไรคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะก็มีอะไรบ้างลูกบอกสถานที่สำคัญอธิบายเส้นทางที่สำคัญทีละจุดนะคะแล้วก็วาดแผนที่นะคะอันนี้เป็นเพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้เราจะต้องมาศึกษาใบความรู้ที่1ตอนนี้ใบความรู้ที่1เราได้หรือยังได้แล้วครูแจกไว้ให้บนโต๊ะแล้วถูกต้องไหมคะปลายทางได้หรือยังใบความรู้ที่1นะคะใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะแล้วเนี่ยจะเห็นไหมว่าทำไมคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เห็นไหมคะเห็นรูปไหมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะดูให้ละเอียดนะศึกษาให้ละเอียดเลยนะแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามโอเคไหมคะโอเคไหมลูกไหนใครยังไม่ได้ใบความรู้มีไหมมีไหมคะปลายทางได้แล้วเรียบร้อยเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เราเข้าสู่คำถามนะเดี๋ยวครูถามก่อนนะนะคะนักเรียนดูที่สไลด์ก่อนนะคะจากสถานการณ์ในใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนต้องการบอกเส้นทางให้ครูประจำชั้นทราบและสามารถเดินทางจากโรงเรียนไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านใช่ไหมใช่สถานการณ์นี้ไหมที่นักเรียนได้ศึกษาใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่นะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะคำถามที่1คือนักเรียนจะเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไรเป็นลำดับแรกในสถานการณ์นักเรียนต้องทำไมคะต้องมีวิธีการบอกให้ครูทำไมลูกสามารถไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านได้ใช่ไหมคะนักเรียนจะแก้ปัญหานี้นะคะอย่างไรเป็นอันดับแรกอะไรคะขั้นตอนแรกเลย
2: วิเคราะห์ปัญหาครับ
0: วิเคราะห์ปัญหากลุ่มอื่นๆล่ะกลุ่ม4ล่ะตอบซ้ำได้ไม่เป็นไร
3: วิเคราะห์ปัญหาค่ะ
0: วิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรทำไมถึงต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะเราศึกษามาแล้วถูกไหมในใบความรู้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามที่2จากสถานการณ์นักเรียนคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาได้อย่างไรคัดแยกยังไงเส้นทางระหว่างอะไรคะเส้นทางระหว่างจากไหนจากโรงเรียนไปบ้านผ่านสถานที่สำคัญเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะนักเรียนจะทำไมมีการคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ตัวแทนกลุ่ม2นะ
5: นำเส้นทางที่ไม่จำเป็นตัดออกครับ
0: ตัดออกเลยใช่ไหม
5: ใช
0: ่เพราะว่าอะไรคะมันเกี่ยวข้องไหม
5: ไม่ครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องสมมติไปได้3เส้นทาง
5: เส้นทาง
0: สมมตินะ
5: เส้นทางก็ต้องหาเส้นทางที่ใกล้สุดครับแล้วอีก2เส้นทางก็ต้องตัดทิ้งครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอยากฟังกลุ่มนี้ตอบบ้างกลุ่ม3เนี่ยนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดได้ไหมกลุ่มไหนก็ได้ค่ะเมื่อกี้แซวเล่นได้ไหมฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดไอเส้นทางจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยนักเรียนจะออกแบบวิธีการบอกเส้นทางอย่างไรทำเป็นอะไรดีทำเป็นอะไรดีกลุ่มที่หนึ่งได้ยินเสียงกลุ่มที่หนึ่งตอบเอามาอยู่ไหนคะตอบเลยตอบเลยตอบเลย
3: ว่าแผนผังค่ะ
0: วาดแผนผังเป็นยังไงเป็นยังไง
3: ของเส้นทางจากโรงเรียนไปบ้านค่ะ
0: จากโรงเรียนวาดแผนนี้เพื่อนเขาใช้วิธีการวาดแผนผังจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านแล้วต้องบอกสถานที่ไหม
3: บอกค่ะ
0: บอกไหมคะ
3: บอก
0: บอกนะถึงสี่แยกถึงไฟแดงอะไรก็ต้องบอกไหมต้องบอกต้องใส่รายละเอียดลงไปด้วยใช่ไหมคะขออีกสักกลุ่มนึงอีกสักกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่3นี่กลุ่มที่3
6: ส่ง GPS ให้ครูค่ะ
0: ส่ง GPS ให้ครูแล้วถ้าสมมุติว่าวันนั้นอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ล่ะทำยังไงดีเอ่ย
6: วาดภาพค่ะ
0: วาดเป็นอะไรคะ
6: วาดสถานที่สำคัญแล้วก็เส้นทางต่างๆค่ะ
0: วาดเป็น
6: แผนผังค
0: ่
6: ะ
0: แผนผังหรือแผนอะไร
6: แผนที่ค
0: ่
6: ะ
0: แผนที่นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็ว นักเรียนยังบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาที่ครูถามออกไปนักเรียนยังตอบไม่ตรงคอนเซปต์เนี่ยไม่เป็นไรนะนะคะดีแล้วที่เราทำไมคะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าตอบคำถามถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกนะในใบกิจกรรมนะคะเพื่อทำไมคะให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะในกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะตามจริงเนี่ยสถานการณ์นี้เราเริ่มถามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาจากใบความรู้ที่หนึ่งใช่ไหมคะเอามาปรับใช้กับอะไรคะใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมนี้นะคะฟังนะเดี๋ยวแรกข้อแรกเดี๋ยวเราทำพร้อมกันดีไหมดีไหมคะช่วยกันทำไมคะลูก

0: ช่วยๆกันคิดช่วยวิเคราะห์ไปก่อนเนาะในใบกิจกรรมที่1เรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะทีนี้เรามาดูนะคำถามแรกของเขาคืออะไรในใบกิจกรรมคำถามแรกของเขาคืออะไรลูกทีนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าในแผนที่มีรายละเอียดของอะไรบ้างจริงไหมอันนี้เข้าสู่กระบวนการข้อที่หนึ่งใช่ไหมวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ปะใช่ไหมตามหลักของแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมคะคือวิเคราะห์ก่อนเนาะว่าทำไมคะในแผนที่นี้มีรายละเอียดของอะไรบ้างมีอะไรบ้างล่ะไหนตอบครูหน่อยสิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรนะมีบ้านเหรอบ้านอยู่ตรงไหนเอ่ยบ้านของฉันใช่ไหมอันนั้นครูวงไปเลยนะดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบ้านแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีตลาดมีร้านเกมปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกโรงเรียนร้านขนมนะคะในแผนที่นี่มันมีอุปสรรคเยอะจริงๆเลยกว่าจะถึงโรงเรียนจริงไหมนะผ่านทั้งร้านอะไรไปด้านบนก็ผ่านร้านขนมมาด้านล่างก็ร้านอะไรลูกร้านเกมใช่ไหมนะแสดงว่ามีสถานที่หลายสถานที่เลยนะคะมีอะไรบ้างมีร้านขนมมีบ้านคุณยายมีปั๊มน้ำมันมีตลาดร้านเกมแล้วที่อะไรเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่ไม่ได้บอกชื่อไว้มีโรงพยาบาลนะคะแต่ละเส้นทางมีอะไรคะมีระยะทางบอกไหมมีไหมคะมีนะคะมีสวนสาธารณะด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือรายละเอียดที่อยู่ในแผนที่ถูกต้องไหมคะถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะตัดอะไรออกได้บ้างถ้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเราจะสามารถตัดอะไรออกได้บ้างดูดีๆก่อนนะดูโจทย์ก่อนนะเอาดูซิดูในแผนที่แล้วด้านล่างคำอธิบายด้านล่างเอาว่ายังไงโจทย์ก็ถามว่าอะไรมิชชั่นเนี้ยเราต้องทำอะไรคะเขาบอกว่าอะไรคะเอาขอตัวแทนสักหนึ่งคนอ่านด้านล่างให้ครูฟังหน่อยอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเอาไหนกลุ่มไหนจะอาสากลุ่มที่5ได้ไหมคะอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมกลุ่มที่5เห็นไหมลูกเห็นไหมคะโจทย์ว่ายังไงโจทย์ว่ายังไงด้านล่างใต้แผนที่ค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วๆให้กำลังใจเพื่อน
1: เมื่อเปิดภาคเรียนนักเรียนต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนด้วยตนเองทุกวันโดยก่อนที่จะไปโรงเรียนต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนได้ในแผนที่มีรายละเอียดของสถานที่และเส้นทางมากมายซึ่งบางส่วนไม่มีความจำเป็นเลยเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางนักเรียนจะวางแผนการเดินทางอย่างไรเพื่อให้ใช้ระยะทางสั้นที่สุด
0: โจทย์เขาบอกว่ายังไงคะต้องใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมปรบมือเพื่อนก่อนเมื่อกี้นี้ลืมเป็นกำลังใจเพื่อนนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะต้องตัดอะไรออกได้บ้างตัดอะไรบ้างร้านเกมใช่ไหมร้านเกมนี่จำเป็นไหมอยู่ในโจทย์คีย์หลักของเราไหมไม่เลยใช่ไหมคะตัดร้านเกมออกตลาดจำเป็นไหมจำเป็นอะไรอีกปั๊มน้ำมันอยู่ไหนล่ะปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกร้านขนมตัดออกเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะโรงพยาบาลตัดออกไหม

0: ตัดไหมตัดไปก่อนเนาะนะคะมีใครตัดบ้านของฉันออกไหมเนี่ยจำเป็นอยู่นะบ้านของฉันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะสิ่งที่สถานที่ที่จำเป็นอยู่เท่าไหร่3แห่งคือ ฮะคืออะไรคะเราก็จะเหลืออะไรลูกบ้านใช่ไหมบ้านของฉันจำเป็นไหมในเหตุการณ์นี้จำเป็นอะไรอีก
1: ตลาด
0: เพราะโจทย์บอกว่าทำไมต้องไปอะไรนะไปส่งอะไรนะครับผักต้องไปส่งผักให้แม่ที่ตลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแวะไหมแวะนะคะจากนั้นทำไมสถานที่สุดท้ายคือโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1เขาถามว่าอะไรข้อที่1เขาถามว่าอะไรลูกข้อที่1เขาถามว่าอะไรคะ
2: ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณามีจำนวน
0: เท่าไหร่ใช่ไหมตอบทีนี้ตอบได้หรือยังว่ากี่สถานที
2: ่
0: ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเท่าไหร่คะ
2: 3
0: เขียนลงไปเลย3สถานที่นั้นได้แก่ตอบตอบตอบมีอะไรคะ
2: บ
0: ้านของฉันตลาดและโรงเรียนนักเรียนไปทางก็เขียนลงไปในใบกิจกรรมเลยข้อแรกข้อแรก

0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่ายังไงวันนี้น่ารักทุกกลุ่มเลยมีตัวแทนช่วยตอบข้อที่2เขาบอกว่ายังไงจะเข้าสู่อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมในข้อที่2แล้วใช่ไหมนะคะนั่นก็คืออะไรลูกโจทย์เขาบอกว่ายังไงจากสถานการณ์ที่อะไรลูกเอาพูดได้เลยค่ะ
1: จากสถานการณ์ที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนว่าภาพโดยลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นดังนี้1ใช้วงกลมแทนสถานที
0: ่
1: 2ใช้เส้นตรงหรือเส้นโค้งแทนเส้นทางซึ่งจากสถานที่1ไปยังสถานที่1อาจมีได้หลายเส้นทาง3ใช้ตัวเลขแทนระยะทาง
0: ใช้ตัวเลขแทนระยะทางใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะมักจะไปใส่ใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็นถูกต้องไหมกว่าจะวาดบ้านหลังนึงกว่าจะวาดโรงเรียนเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆก็แทนไปด้วยอะไรคะวงกลมไปเลยถูกต้องไหมจะได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นทำไมเส้นทางที่เราไปแทนด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้งเท่านั้นนะคะนักเรียนจะได้ไม่ทำไมไม่ต้องไปโฟกัสกับอะไรโอ้จะต้องสร้างเลนถนนจะต้องอะไรคะมีขีดกลางเส้นประอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเลยนะคะต่อมาคืออะไรระยะทางนักเรียนต้องแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยอะไรลูกตัวเลขนะคะแทนด้วยตัวเลขนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องวาดแผนผังของนักเรียนนะคะที่อะไรคะที่ประกอบด้วยสถานที่ในข้อที่1นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมเลยทำได้ไหมเรามีกฎอยู่แล้วใช่ไหมวาดทำไมคะในกฎอยู่ในข้อที่2แล้วถูกต้องไหมอย่าวาดบ้านมีหลังคาหน้าต่างมีเสาธงเนี่ยไม่ต้องนะเพราะว่าแต่สถานที่ต้องแทนด้วยอะไรแทนด้วยอะไรคะวงกลมนะคะวงกลมเท่านั้นนะนักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเลย
1: แผงผังของหนูที่ประกอบด้วยสถานที่มีดังนี้จากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตรจากโรงเรียนไปบ้าน270เมตรค่ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางอ้อมจากบ้านไปตลาด640เมตรจากตลาดไปโรงเรียน670เมตรจากโรงเรียนไปบ้านทั้งหมด770เมตรค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปอะไรคะ
1: เส้นทางที่สั้นที่สุดที่หนูว่าแผนที่ใหม่ก็คือจากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตร
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางนะถ้าใครสามารถปรับปรุงนะคะใบกิจกรรมนักเรียนได้นักเรียนทำเลยนะคะภายในคาบนี้นะสำหรับเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสถานที่ที่จำเป็นนำมาพิจารณากี่สถานที่ลูกกี่สถานที่คะสามสถานที่ได้แก่อะไรบ้านโรงเรียนและตลาดนะคะอันนี้คืออะไรคะแผนผังที่ได้ทำการอะไรคะวิเคราะห์น้องก็วาดออกมานะคะต่อมานะคะข้อที่3คืออะไรคะเงื่อนไขคือต้องทำไมคะต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดนะคะนี่คือเงื่อนไขของเขานะเส้นทางสามารถทำไมคะได้ทั้งหมด4เส้นทางใช่ไหม4เส้นทางนะคะมีอะไรบ้างลูกตามตารางนี้เลยนะนะคะแล้วก็มีระยะทางรวมนะแต่ใน4เส้นทางนี้จะมี1เส้นทางที่ทำไมสั้นที่สุดเส้นทางที่สั้นที่สุดคือบ้านตลาดโรงเรียน

0: โดยมีระยะทางทั้งสิ้น770เมตรนะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ทำไมคะเราตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปหมดแล้วแล้วก็วาดเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดสรุปสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนนะเขาบอกว่าการลดรายละเอียดการลดรายละเอียดของแผนที่แล้ววาดแผนที่ใหม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างช่วยแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะตอนแรกเราวาดแผนที่หลายเส้นทางเลยใช่ไหมคะแล้วเราทำไมคะลดรายละเอียดของแผนที่ลงไปช่วยอะไรช่วยอะไรคะช่วยอะไรลูกได้ตัวแทนแล้วได้ตัวแทนตอบแล้ว
1: ให้ช่วยดูง่ายกว่าเดิมค่ะ
0: ลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดอะไรคะ
1: ลดเส้นทางค่ะ
0: ลดความซ้ำซ้อนใช่ไหมลดความซ้ำซ้อนของเส้นทางตัดอะไรคะสิ่งที่ทำไมไม่จำเป็นออกไปอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนนะคะเขาบอกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นการแยกสาระสำคัญของปัญหานะคะออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของปัญหาการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือ1อะไรลูก1คือวิเคราะห์ปัญหาพิจารณาว่าปัญหานั้นคืออะไรมีข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไรบ้างในโจทย์ใบกิจกรรมเราได้วิเคราะห์ไหมวิเคราะห์ไหมคะวิเคราะห์นะคะข้อที่2คืออะไรคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะต่อมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับนะคะสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้เหมือนในกิจกรรมที่นักเรียนทำคือนักเรียนวาดออกมาเป็นแผนผังใช่ไหมที่ตัดรายละเอียดที่ทำไมมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะออกไปนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะต้องไปทบทวนนะคะไปทบทวนนักเรียนนะเพื่อให้ทำไมคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะต้องมาเจอในบทเรียนครั้งต่อไปนี่ก็คือเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนนะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1คือใบความรู้นะที่ครูแจกให้ไปวันนี้เอามาทำอะไรเอามาทำไมคะทบทวนนะคะทบทวนดูปัญหานักเรียนจะได้เป็นการฝึกกระบวนการไปในตัวนะคะต่อมานักเรียนจะต้องเตรียมอะไรคะใบงานที่2เรื่องไร่ข้าวโพดจำลองเราจะต้องมาทำไมนำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนกลับไปทำไมครูให้กันบ้านหนึ่งอย่างคืออะไรคะให้กลับไปอ่านเพิ่มเติมดีไหมนะคะเพราะว่าวันนี้เราเจอโจทย์แรกอาจจะทำไมอาจจะยังคิดบางขั้นตอนยังอาจจะยังทำไมคะไม่ชำนาญเนาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำไมฝึกกิจกรรมภายในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเต้นชั่วโมงทำความเคารพ

0: พบกับยินดีไซด์ครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ยินดีไซด์อยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้ยินดีไซด์จะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล First Aid FIRST AID First Aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปกันที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะหุยตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล woundWOUND บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย bodyBODY body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organ organ organ อวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: อุ๊ยได้เลยค่ะน้องๆชอบกับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าพี่ลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident accident accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care wound care wound ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean c l e a n clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆแล้วก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซักรอบๆแผลนะคะให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆง่ายใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
1: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
1: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับกันลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อย ถ้าเราทำได้ครบ 100 ถึง 120 ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นคืนชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
0: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: First Aid FIRST AID First Aid ปฐมพยาบาล Wound WOUND Wound บาดแผล Body BODY Body ร่างกาย Organ ORGAN Organ อวัยวะ Accident ACCIDENT Accident อุบัติเหตุ Wound Care WOUNDCARE Wound Care ทำแผล Clean CLEAN Clean สะอาด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: พระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: หน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์รวมทั้งระบุตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดทิศทางการมองภาพด้านหน้าเป็นดังรูปดังกระดานค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะนักเรียนคะหากครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างส่วนนี้จะเรียกว่าด้านข้างซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะหากคุณครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะเรียกว่าภาพด้านบนค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนเห็นเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
1: ล
0: ู
1: กบาศก
0: ์คือลูกบาศก์นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะนั่นก็คือมีความกว้างความยาวความสูงเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนเห็นอุปกรณ์ของคุณครูไหมคะตอนนี้คุณครูมีอะไรคะ
1: ล
0: ูกบาศก์ซึ่งเมื่อเรานำลูกบาศก์ขนาดหนึ่งลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันโดยวางในแนวนอนหรือแนวตั้งให้หน้าของลูกบาศก์ต่อกันสนิทพอดีและไม่มีการยึดระหว่างลูกบาศก์จะได้รูปเรขาคณิต3มิติลักษณะต่างๆนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูกันว่าจะได้รูปเรขาคณิต3มิติในลักษณะไหนบ้างซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะตอนนี้คุณครูจะวางลูกบาศก์นักเรียนสามารถวางไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองนะคะนักเรียนสังเกตภาพเลยนะคะเมื่อคุณครูวางลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันจะเห็นว่าจะมีลักษณะดังนี้ค่ะแล้วมีนักเรียนคนไหนมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากครูไหมคะกลุ่มที่4นักเรียนสามารถออกมาทำให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนดูเลยนะคะว่าที่นักเรียนวางกับเพื่อนๆวางได้ลักษณะเดียวกันไหมซึ่งลักษณะที่เพื่อนวางแตกต่างจากที่คุณครูวางไหมคะ
1: แตกต
0: ่างกันถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปแรกคุณครูนำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยแต่ละลูกมาวางประกอบติดกัน เพื่อที่จะสร้างเป็นลูกบาศก์ลูกใหญ่นั่นเองค่ะหรือนักเรียนอาจจะสร้างในลักษณะที่แตกต่างจากลูกแบบแรกก็จะได้ดังภาพที่2และภาพที่3นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งจะใช้วิธีการมองลักษณะเดียวกันกับการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้าค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดด้านนี้เป็นด้านหน้าเสมอหากคุณครูมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเราก็จะเรียกว่าด้านข้างหากเราใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเราก็จะเรียกด้านนี้ว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งในการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองค่ะซึ่งภาพที่ได้จะเป็นดังนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกนักเรียนว่าเราจะใช้มุมมองการมองภาพด้านหน้าจากส่วนนี้เพราะฉะนั้นภาพด้านหน้าของเราก็จะคือส่วนที่คุณครูแรงเงาค่ะ

0: เรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านหน้าออกมาดังรูปค่ะคุณครูถามนักเรียนว่าซึ่งเมื่อกี้ในหน้าก่อนหน้านี้คุณครูแจ้งแล้วว่าเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนหน้าของลูกบาศก์แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะนักเรียนสามารถชี้ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะรูปไหนคะรูปนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกนี้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างค่ะคุณครูก็จะแรงเงาส่วนที่เรามองไปจากด้านข้างมีตรงไหนอีกคะข้างบนหมดยังคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาค่ะคุณครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกทางขวาถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อไปจะเป็นการมองภาพด้านบนค่ะมองภาพด้านบนนักเรียนต้องมองจากตรงไหนคะ
1: ด้านบน
0: มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะมาแรงเงาลูกบาศก์ส่วนที่อยู่ด้านบนกันค่ะมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมาค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งในการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์สามารถใช้กระดาษจุดช่วยในการเขียนภาพและในการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตเพื่อแสดงลักษณะของรูปเรขาคณิต3มิติที่ไม่ซับซ้อนนิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นประกอบกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนไว้ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาเริ่มเขียนภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะภาพด้านหน้าเราจะต้องใช้มุมมองตรงไหนคะเราจะกำหนดให้ด้านนี้เป็นภาพด้านหน้านักเรียนคะด้านหน้านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างคะเราจะมาแรงเงาภาพด้านหน้ากันค่ะหมดยังคะ
1: ย
0: ัง เมื่อนักเรียนได้ส่วนที่เป็นภาพด้านหน้าแล้วให้นักเรียนนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเขียนในกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ู
1: ก
0: ริมขวาสุดแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนเลยเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกด้านบนซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านข้างกันต่อเลยนะคะ ภาพด้านข้างนักเรียนก็จะต้องใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นส่วนไหนเป็นภาพด้านข้างบ้างคะคุณครูก็จะรายงานภาพด้านข้างค่ะตอนนี้เราเห็นลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: เราก็จะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณากันค่ะนักเรียนสังเกตรูปลูกบาศก์ลูกนี้นะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านล่างสุดทีนี้เราจะมาพิจารณากันในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เลยเขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ด
0: ้านบนซึ่งมีลูกบาศก์อยู่ทั้งหมดกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะเก่งมากค่ะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะเมื่อนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดค่ะซึ่งกระดาษจุดของเราก็จะมีจุดอยู่ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันต่อค่ะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลูกนี้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซ้ายเรามาพิจารณากันต่อค่ะในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์อันไหนคะด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูกันต่อเลยค่ะต่อมาในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเช่นเดิมเลยค่ะเราจะมาฝึกการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนกันค่ะตอนนี้นักเรียนลองเขียนภาพด้านหน้าออกมาก่อนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถฝึกเขียนภาพด้านหน้าลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านหน้าคุณครูกำหนดส่วนนี้ให้เป็นทิศทางการมองภาพด้านหน้าเรามาแรงเงาหน้าของลูกบาศก์ที่เกิดจากการมองภาพด้านหน้ากันค่ะมีส่วนไหนบ้างคะซ้ายสุดเมื่อนักเรียนแรงเงาได้แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนเขียนหน้าของลูกบาศก์ค่ะเรามาเริ่มพิจารณากันเลยค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะบนซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปนี้เรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็ระบุเลข2ลงไปบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเลยค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกที่อยู่ตรงกลางแล้วมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกให้นักเรียนเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราได้เลยค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวา
0: ล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์ในแนวลึกมีลูกบาศก์ประกอบกันกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสุดท้ายแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวาบน
0: ซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนเราก็จะใช้ลักษณะเดียวกันค่ะนั่นคือให้นักเรียนมองภาพจากด้านที่เราต้องการพิจารณาอย่างเช่นคุณครูต้องการมองภาพด้านข้างนักเรียนก็ต้องดูว่าภาพด้านข้างของเรามีส่วนไหนบ้างจากนั้นให้นักเรียนนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดและเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนได้ยังคะว่าภาพด้านข้างที่นักเรียนเขียนออกมามีลักษณะเป็นยังไงคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะจากรูปเรขาคณิต3มิตินี้เราสามารถเขียนภาพด้านข้างได้ยังไงคะหากเราต้องการเขียนภาพด้านข้างเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะนักเรียนจะต้องใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างจากนั้นเราจะมาแรงเงาภาพด้านข้างที่เรามองเห็นกันค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นในส่วนไหนบ้างให้นักเรียนแรงเงาในด้านนั้นค่ะเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่วนที่นักเรียนแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดเรามาเริ่มพิจารณากันเลยนะคะในส่วนนี้ที่นักเรียนแรงเงาไว้ให้นักเรียนนำมาเขียนในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในกระดาษจุดจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกนักเรียนจะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้ในกระดาษจุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรานำมาเขียนในกระดาษจุดค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้ไว้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้บนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ 3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดลงไปบนกระดาษจุดค่ะต่อมาเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาไว้นักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเราจะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนก็พิจารณาในแนวลึกเลยว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะเมื่อเราพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกัน2ลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดไว้ในกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะได้รูปออกมาดังภาพค่ะเรามาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปกันก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากเรามองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกตรงกลางแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากนักเรียนมองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะและสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: สายล
0: ่
1: าง
0: สายล่างซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าจากรูปเรขาคณิต3มิติให้สามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองในลักษณะอื่นได้อีกไหมคะหากนักเรียนคิดว่าได้ยังไงคะจะได้เป็นยังไงบ้างคะเรามาดูภาพประกอบกันค่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่าได้ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านบนและภาพด้านข้างอีกแบบได้แบบไหนคะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถนำลูกบาศก์ที่นักเรียนมีอยู่มาประกอบกันให้เป็นภาพเรขาคณิต3มิติดังรูปบนกระดานได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันค่ะตอนนี้นักเรียนเห็นรูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูจำลองมาจากภาพบนกระดานไหมคะ
1: เห็นคร
0: ับหากคุณครูให้นักเรียนมองภาพด้านบนและภาพด้านข้างเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะเราจะเห็นอะไรบ้างคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนักเรียนมองสีเหลืองนะคะเรามาพิจารณากันค่ะที่ได้อีกเพราะว่าอาจจะมีลูกบาศก์เนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งลูกบาศก์ที่ซ่อนอยู่อาจจะอยู่ด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นส่วนไหนบ้างคะส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ดังที่เราได้ทำไปในตัวอย่างเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะและจะมีอันที่ซ่อนอยู่อันนี้วางอยู่ด้านหลังที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งจะได้ภาพด้านบนเพิ่มเติมออกมาดังรูปค่ะส่วนภาพด้านข้างก็เช่นกันเลยค่ะ พราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการพิจารณาและเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนเพื่อสื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและต่อไปนี้เราจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ไม่มีลูกบาศก์ซ่อนอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดที่3รูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้เลยนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะและเมื่อหากนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองและเพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองจึงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นี้ได้เป็นยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนกี่ลูกคะ
2: 2ล
0: ูกถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ติดกัน2รูปนั่นเองค่ะก็จะได้ดังรูปที่คุณครูเขียนบนกระดานเลยค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางซ้ายจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
2: 2
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วกี่ลูกคะ
1: 2
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยค่ะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางขวาจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
1: 2
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะมาพิจารณาและเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ในด้านที่มองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะคุณครูเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะนักเรียนคะภาพด้านบนมีในส่วนไหนบ้างคะส่วนที่คุณครูแรงเงาเป็นการมองภาพด้านบนเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้ซึ่งตัวเลขก็จะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพด้านข้างกันว่าที่นักเรียนได้เขียนมากับที่คุณครูเขียนจะตรงกันไหมแล้วภาพด้านข้างนักเรียนได้มาแบบไหนคะมีลูกบาศก์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่3รูปนักเรียนคะจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขกำกับค่ะหากคุณครูมองด้านข้างก็จะมีในส่วนที่คุณครูแรงเงานักเรียนคะเรามาพิจารณากันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ลูกบาศก์
0: หากเรามองลงไปในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนมีแนวคิดยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะต้องเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยด้านที่เรามองเมื่อกี้เราจะมองภาพจากด้านบนซึ่งมีเพื่อนๆได้ตอบมาแล้วว่าใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแรงเงาภาพด้านบนที่เรามองเห็นค่ะจากนั้นนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั้นค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปซ้ายซึ่งหากเรามองในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กับ

0: มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะถูกต้องค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขจะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะมองภาพจากด้านไหนคะมองภาพด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 3
0: รูปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่รูปคะ3รูปจากนั้นเราจะมาเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด้านซ้าย
0: ลูกด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ล
0: ู
2: กด้านบนซ้าย
0: รูปด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนเขียนออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปบนกระดาษจุดได้เลยนะคะหากเราจะเขียนภาพด้านข้างต้องใช้ทิศทางการมองยังไงคะใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได
0: ้แล้วมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 2ร
0: ูปแล้วแต่ละรูปนักเรียนได้เขียนตัวเลขกำกับไว้ยังคะ
2: เขียนแล้ว
0: หากนักเรียนเขียนแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั้นเรามาดูกันว่าที่คุณครูเขียนมาจากไหนบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากเราต้องการมองภาพด้านข้างก็จะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
2: ด้านล่าง
0: เรามาพิจารณาจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปไหนคะ
2: ร
0: ูปด้านล่างซึ่งจากลูกบาศก์จะเห็นว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ล
0: ู
2: กด้านบนซ้าย
0: แล้วมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะนักเรียนคะก็จะได้ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาดังกระดานนั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนภาพได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะโดยที่เราจะมาดูจากคำถามชวนคิดกันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้ว
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นหากนักเรียนมองจากด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
2: ส่วนด้านล่าง
0: เราก็จะมาแรงเงากันเลยค่ะ

0: เรียนตรวจสอบเลยนะคะว่าจากสิ่งที่นักเรียนทำกับที่คุณครูเฉลยได้คำตอบตรงกันไหมมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: 2 ลูก
0: จากนั้นนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้แทนหน้าของลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงกับคุณครูไหมคะเรามาพิจารณากันนะคะเช่นเดิมเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด
0: ้
2: านล่างค่ะ
0: ด้านล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1 ลูก
0: นักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด้านบนซ้าย
0: ซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 2 ลูก
0: นักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: รูปตรงกลาง
0: รูปตรงกลางซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1 ลูก
0: ต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ล
0: ู
2: กบาศก์บนขวา
0: ซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 2 ลูก
0: นักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด้านล
0: ่
2: าง
0: รูปด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1 ลูก
0: นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3 มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้ว
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านหน้าเราก็จะมากำหนดมุมมองกันค่ะซึ่งเป็นการมองภาพด้านหน้าจากตรงนี้ขึ้นไปนักเรียนก็แรงเงาก่อนเลยว่านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างที่มองจากภาพด้านหน้าไปมีส่วนไหนบ้างคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจากนั้นต้องทำยังไงต่อคะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์นั้นนักเรียนก็จะได้ออกมาดังภาพนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3 มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถหาคำตอบโดยการเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะหากนักเรียนต้องการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3 มิติที่กำหนดให้เราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมองการมอง90 องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเพราะฉะนั้นเรามาแรงเงาภาพที่ได้จากการมองด้านข้างกันก่อนค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะจากนั้นเมื่อนักเรียนแรงเงาภาพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำส่วนที่แรงเงาในส่วนของลูกบาศก์มาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาเริ่มจากรูปแรกกันก่อนเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะซึ่งหากพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2 ลูกเมื่อนักเรียนเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งจะได้รูปนี้ออกมาค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกค่ะมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะ3 ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วน

ส่วนที่นักเรียนแรงเงาภาพด้านข้างไว้ส่วนนี้นักเรียนก็นำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกให้นักเรียนเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบของการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้ออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้ดังกระดานนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กันไหมคะหากมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงคะนักเรียนคนอื่นล่ะคะมีความสัมพันธ์กันโดยผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของแต่ละภาพจะเท่ากันนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในแต่ละภาพหมายถึงอะไรคะนั่นคือจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะจากภาพที่คุณครูกำหนดนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะรวมถึงการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านหน้าด้วยค่ะให้นักเรียนฝึกทำลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: จากการที่คุณครูเดินสังเกตตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้ได้และครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนได้เช่นกันค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะเราสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิตินี้ได้ยังไงคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เรามาดูกันต่อค่ะต่อมาภาพด้านหน้าภาพด้านหน้าจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างหากนักเรียนจะมองภาพด้านข้างนักเรียนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างหากนักเรียนได้มุมมองการมองแล้วให้นักเรียนแรงเงาภาพที่นักเรียนเห็นจากการมองภาพด้านข้างค่ะจากนั้นเราจะนำลูกบาศก์ในส่วนที่เราแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาพิจารณากันเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงารูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้หากเรียนมองไปในแนวลึกจะมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาลูกบาศก์ลูกนี้นักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้ในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะจะเห็นว่าในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกัน3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้บนกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็เขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาต่อว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะต่อมามาพิจารณากันต่อที่นักเรียนแรงเงาไว้ค่ะซึ่งลูกบาศก์นี้ก็จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้รูปดังกระดานอย่างที่คุณครูเฉลยไปนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด4มองภาพแล้ววาดรูปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของแบบฝึกหัดดังกระดานเลยค่ะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำแบบฝึกหัดที่4นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบรูปเรขาคณิต3มิติมาอย่างน้อยแบบละ2ชิ้นมาล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปค่ะตอนนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานก่อนนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะถูกต้องค่ะนั่นคือการเขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างก็จะเรียกว่าด้านข้างและเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านบนก็จะเรียกว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองโดยใช้วิธีในการมองเหมือนกับการมองรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้เพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังได้อีกว่าผลรวมของจำนวนลูกบาศก์ที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพจะเท่ากันและเท่ากับจำนวนลูกบาศก์ที่นำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องบ้านของเราสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม4บ้านของเรารูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูให้นักเรียนประกอบมาเทปกาว2หน้ากระดาษสีแข็งและกระดาษปรุ๊นั่นเองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและทำแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนผู้ทำความเคารพ
2: Oh.

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับผู้เสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องใหม่แต่ว่าก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ใช่ไหมหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเรื่องที่เราจะได้เรียนก็คือเรื่องการแพร่มีใครเคยได้ยินคำว่าการแพร่บ้างยกมือสิมีบ้างอ๋อส่วนใหญ่ก็จะได้ยินใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าการแพร่คืออะไรการทำให้มันกระจายการทำให้มันกระจายเพื่อนบอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแพร่นะครับให้เข้าใจว่าสรุปแล้วการแพร่มันคืออะไรมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราสามารถที่จะมีการแพร่ได้หรือไม่นะครับทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายกระบวนการแพร่ของสารนะครับและก็ยกตัวอย่างกระบวนการแพร่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับว่ากระบวนการแพร่ในชีวิตประจำวันของเรามันมีอะไรบ้างนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับ 1. การสังเกตโดยสังเกตการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ใช้ด่างทับทิมนะครับหย่อนลงไปในน้ำใส่ลงไปในน้ำแล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับข้อที่2การสร้างแบบจำลองวันนี้จะต้องสร้างแบบจำลองด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างแบบจำลองที่เราจะต้องวาดภาพนั่นเองนะครับก็คือการวาดภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำตามความคิดของนักเรียนนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความซื่อสัตย์ครูเคยเน้นย้ำกับนักเรียนในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการยกธงก็ดีใช่ไหมครับที่ครูบอกว่านักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์นะจะต้องเอามือจับที่ติ่งหูนะครับซึ่งวันนี้ความซื่อสัตย์ที่เราจะได้ทำการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของครูนะครับนักเรียนจะต้องทำการบันทึกผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ำและก็สร้างแบบจำลองตามความเป็นจริงนะครับตามที่เราสังเกตได้นั่นคือความซื่อสัตย์นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความรู้เกี่ยวกับการแพร่โดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและสร้างแบบจำลองการกระจายของอนุภาคด่างทับทิมในน้ำตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความซื่อสัตย์นะครับแล้วเราก็จะได้อธิบายความรู้จากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปในการที่จะเติมด่างทับทิมหรือหยดด่างทับทิมนะครับลงไปในน้ำนั่นเองนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับผู้มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับถามว่าสารละลายคืออะไรเคยได้ยินคำว่าสารละลายไหมเคยได้ยินไหมเคยอาจจะเคยได้ยินรู้ไหมว่าสารละลายคืออะไรโอเคเดี๋ยวหาผู้โชคดีก่อนก็ได้มาเตรียมธงไว้นะครับอย่าลืมนะว่าวันนี้เราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับวางธงทั้ง4สีของเราไว้แล้วเอามือไว้ที่ไหนหูจับเลยเอามือไว้ที่หูเลยนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังกลุ่มที่4ก่อนถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสารละลายคืออะไรกลุ่มที่4เขาจะคิดเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับว่าตามความคิดของกลุ่มที่4เนี่ยสารละลายคืออะไรนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สารละลายเป็นของผสมด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมจนเป็นการประกอบด้วยตัวสารละลายและตัวทำละลายเช่นน้ำเชื่อมเป็นสารละลายที่มีน้ำตาลเป็นตัวละลายและน้ำเป็นตัวทำละลาย
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่5เดี๋ยวฟังกลุ่มที่5อีกกลุ่มนึงนะครับเขาจะเพิ่มเติมประเด็นไหนนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
2: ความเข้มข้นของสารละลายเป็นการระบุปริมาณของสารละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายนั้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับนักเรียนก็ตอบมาแล้วเนาะนะครับจากการที่เราได้ดูใบความรู้แหละครูว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสารละลายนะครับว่าสารละลายคืออะไร นะครับโดยการที่เราจะทำกิจกรรมในช่วงนี้นะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดโดยให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสารละลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบความรู้ที่1นะครับเรื่องสารละลายขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้ที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับช่วยกันระดมความคิดช่วยกันอภิปรายองค์ความรู้นะครับจากใบความรู้ในประเด็นต่อไปนี้นะครูจะมีประเด็นให้นักเรียนได้พิจารณานะครับประเด็นแรกคือสารละลายสรุปแล้วสารละลายคืออะไรประเด็นต่อมาคือความเข้มข้นของสารละลายนะครับมันเป็นอย่างไรประเด็นที่3ตัวทำละลายและตัวละลายอะไรคือตัวทำละลายอะไรคือตัวละลายนะครับและประเด็นที่4ความแตกต่างระหว่างสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงและสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับอันนี้คือจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1แล้วเราจะมาร่วมกันอภิปรายนะครับในประเด็นเหล่านี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1ได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ใบความรู้ที่1เรื่องสารละลายผ่านไปเดี๋ยวเรามาอภิปรายหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะครับในประเด็นที่ครูก็ได้กำหนดไว้นะครับอ่ะประเด็นแรกสารละลายพอจะบอกได้ไหมว่าสารละลายคืออะไรจากที่เราศึกษามันเป็นของผสม
1: ที
0: ่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับสารละลายคือของผสมนะครับที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งจะประกอบด้วยตัวละลายแล้วก็ตัวทำละลายนะครับในใบความรู้ของนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถที่จะขีดเส้นใต้หรือเน้นข้อความได้นะครับในใบความรู้เนาะต่อมาประเด็นต่อมานะครับตัวทำละลายและตัวละลายประเด็นนี้นะครับเราสามารถที่จะอภิปรายได้ว่าอย่างไรนะครับตัวทำละลายและตัวละลายเป็นองค์ประกอบของสารละลายอย่างเช่นในใบความรู้เขายกตัวอย่างมาก็คืออะไรนะน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมมีอะไรบ้างในน้ำเชื่อมมีน้ำตาลกับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี1ตัวเป็นตัวละลาย1ตัวเป็นตัวทำละลายนะครับน้ำเชื่อมเป็นสารละลายที่มีน้ำตาลเป็นตัวละลายและน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับประเด็นต่อมาความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายเป็นอย่างไรจากที่เราได้ศึกษาถ้าสมมุติว่าครูมีบิ๊กเกอร์อยู่2บิ๊กเกอร์ครูเติมน้ำลงไปเท่ากันปริมาตรเท่ากันคือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากันนะครับแล้วครูเติมสาร A ลงไปเติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่1เนี่ยเติมลงไปสัก10กรัมแต่เติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่2 20กรัมบิ๊กเกอร์ใบที่1กับใบที่2อันไหนมีความเข้มข้นมากกว่า
2: บ
0: ิ๊กเกอร์ใบที่2เพราะมันมีสารมากกว่าใช่ไหมครับความเข้มข้นของสารละลายนะครับเป็นการระบุปริมาณของตัวละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายนั้นนะครับการที่สารละลายมีปริมาณตัวละลายหรือตัวทำละลายที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะทำให้สารละลายมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็คืออภิปรายหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับครูอยากจะร่วมกันอภิปรายอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งครูจะมีน้ำหอมมาให้นะครับตอนนี้น้ำหอมอยู่ในมือของครูนะครับกติกาของเราก็คือครูจะฉีดน้ำหอมที่หน้าห้องถ้าใครได้กลิ่นให้ยกมือขึ้นโอเคไหมเราจะมาดูว่าใครจะได้กลิ่นก่อนกันพร้อมไหม
2: พร้อม
0: พร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวกูฉีดแล้วนะถ้าใครได้กลิ่นยกมือเลยนะครับฮะข้างหน้าได้กลิ่นแล้วข้างหลังเป็นไงข้างหลังเป็นไงได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมได้ยังได้ยังได้ยังได้ได้แล้วยกเลยได้ยังกลุ่ม5ยังเงียบอยู่กลุ่ม5ยังเงียบอยู
3: ่
0: โอเคกลุ่ม4ได้กลิ่นยังกลุ่ม4โอเคได้ยังกลุ่ม4ได้ยังได้แล้วได้แล้วโอเคครูฉีดอะไรน่าจะไปกินน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อนบอกน้ำหอมน้ำหอมนะครับใครได้กลิ่นก่อนข้างหน้าจะได้กลิ่นก่อนนะครับแล้วข้างหลังจะได้ถัดออกไปใช่ไหมโอเคนะครับสิ่งที่จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายนะครับก่อนที่เราจะกิจกรรมที่เราจะต้องทำวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนวาดภาพอนุภาคของน้ำหอมที่กระจายอยู่ในอากาศเพื่อฝึกนักเรียนให้คุ้นเคยกับการวาดภาพแบบจำลองทางความคิดนะครับตอนนี้ครูกำหนดให้อนุภาคสีเขียวเนี่ยนะครับแทนอนุภาคของอากาศนะครับส่วนอนุภาคที่มีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับแทนอนุภาคของน้ำหอมนะครับตอนที่ครูเริ่มฉีดเป็นอย่างไรวาดลงไปนะครับหลังจากเวลาผ่านไปนะครับเป็นอย่างไรวาดลงไปเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนวาดภาพนี้สักครู่หนึ่งเชิญได้เลยครับ

0: ร็จแล้วนะอ่ะโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางดูได้เลยครับชูไปที่กล้องนู้นชูเลยว่าหลังจากที่เราได้ดมกลิ่นของน้ำหอมผ่านไปเนี่ยเราสามารถวาดการกระจายได้ยังไงบ้างวาดแผนภาพได้ยังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะวาดลงไปเนี่ยเราจะต้องสังเกตแล้วก็ดมกลิ่นใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าใครที่ได้กลิ่นให้ยกมือขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ครูฉีดอนุภาคของน้ำหอมมันกระจายไปทั่วห้องหรือยัง
1: ย
0: ัง ก็เลยสามารถวาดรูปได้แบบนี้ครับสีเขียวๆคืออนุภาคของอากาศสีชมพูคืออนุภาคของน้ำหอมในตอนต้นที่เราฉีดนะครับอนุภาคของน้ำหอมมันจะอยู่ใกล้ๆกับขวดน้ำหอมใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนที่อยู่หลังห้องถึงได้กลิ่นของน้ำหอมอนุภาคของน้ำหอมน่าจะเป็นไง
2: แ
0: พร่ออกไปกระจายออกไปคลุ้งออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปภาพที่2น่าจะวาดได้แบบนี้โอเคไหมมีกลุ่มไหนทำถูกต้องบ้างมีกลุ่ม6ใช่ไหมกลุ่มอื่นไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มก่อนขอเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มก่อนนะครับอันนี้คือการฝึกนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สังเกตอนุภาคของด่างทับทิมนะครับแล้วได้วาดภาพอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้โอกาสแก้ตัวในการวาดภาพลงไปในใบงานให้ถูกต้องนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่จากรูปภาพนี้เราเข้าใจหรือยังเข้าใจเนาะมีคำถามไหมครับไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีให้กำลังใจคนที่ยังวาดไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจากการที่เราทำกิจกรรมวาดให้ถูกต้องนะครับคำถามชวนคิดการได้กลิ่นน้ำหอมเกิดจากการกระจายของอนุภาคของน้ำหอมในอากาศจากบริเวณที่ฉีดไปยังบริเวณอื่นๆใช่ไหมครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนหย่อนด่างทับทิมลงในน้ำอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำจะเคลื่อนที่และกระจายตัวในน้ำอย่างไรคิดว่ามันจะเหมือนน้ำหอมไหมเหมือนน้ำหอมที่ครูฉีดเมื่อกี้ไหมใครว่าเหมือนขอดูมือหน่อยใครว่าไม่เหมือนขอดูมือหน่อยหลายๆคนบอกว่าไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับว่าการที่เราหย่อนด่างทับทิมลงไปในน้ำนะครับมันจะกระจายเหมือนกับน้ำหอมหรือไม่นะครับผ่านการทำกิจกรรมนี้กิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารซึ่งวันนี้สารที่ครูนำมาก็คือด่างทับทิมนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้างมีใบกิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับใบงานที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับเอาละก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและกิจกรรมนี้นะครับมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรอ่ะคำถามแรกกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เกี่ยวกับเรื่องการ
0: การอะไรการแพร่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแพร่นั่นเองนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับ

0: จำลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของอันธาต
1: ุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตวันนี้เราต้องสังเกตแล้วก็สร้างแบบจำลองนะครับก็คือวาดภาพเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับและอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาพด่างทับทิมในน้ำนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ทีนี้วิธีการทำกิจกรรมทำอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางขั้นตอนแรกให้นักเรียนสังเกตลักษณะสังเกตขนาดและก็สีของเกล็ดด่างทับทิมแล้วก็บันทึกผลนะครับข้อที่2หลังจากนั้นทำยังไงต่อค่อยๆหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปเพียงแค่5เกล็ดเท่านั้นนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับไม่ต้องเติมเยอะ5เกล็ดพอนะครับลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำอยู่40ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปจนเวลาประมาณ5นาทีโดยใช้กระดาษขาวเป็นฉากหลังเพื่อให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับโดยขณะทำกิจกรรมนักเรียนอาจจะบันทึกวิดีทัศน์หรือว่าเก็บภาพไว้นะครับเพื่อดูตอนหลังได้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนวาดภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาพของด่างทับทิมในน้ำที่ได้จากการสังเกตในข้อ3ตามความคิดของนักเรียนแล้วก็บรรยายภาพประกอบด้วยก็ได้นะครับผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1นะครับนักเรียนจะต้องวาดภาพแบบจำลองนั้นลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ
2: 2
1: กี่ข้อครับ5ข้อนะครับตามนี้เลยเนาะในใบงานที่1ก็มีอยู่แล้วนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมมีคำถามไหม
2: ไม
1: ่ไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับเอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเอาบีกเกอร์มารับน้ำแล้วก็ด่างทับทีมนะครับที่หน้าห้องได้เลยนะครับ

นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำการทดลองนะครับแล้วก็วาดภาพแบบจำลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะครับในการ

นำเสนอผลที่เราสังเกตได้ให้กับเพื่อนเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนเพื่อนปลายทางฟังใครจะเป็นอาสาบ้างขอสักหนึ่งคนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการสังเกตของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับหลังจากที่เขาหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปนะครับแล้วเขาสังเกตได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อม

0: ใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กับกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมดูนะครับว่าหลังจากที่ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับตอนแรกที่เราใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปเกล็ดด่างทับทิมอยู่บริเวณไหนครับ
1: ก
0: ้
1: น
0: ของบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์สีมันจะเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากอะไรครับเพราะอะไรทำไมสีถึงเปลี่ยนเพราะอนุภาคของด่างทับทิมได้แพร่กระจายไปเรื่อยนะครับทีนี้ครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้นานกว่า5นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะผสมกันแล้วสีในแต่ละบริเวณจะเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเราตั้งทิ้งไว้นานกว่านี้นะครับสีของของน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงของด่างทับทิมหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดการแพร่นั่นเองนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1เมื่อใส่เกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นจนครบเวลาที่กำหนดเปลี่ยนแปลงไงบ้างมีใครพอจะตอบคำถามข้อนี้ให้ครูได้บ้างมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะตอนแรกที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เราคุยกันแล้วตอนแรกที่เราใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปเกล็ดด่างทับทิมจะอยู่บริเวณก้นของบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแต่พอเราตั้งทิ้งเป็นเวลาผ่านไปเนี่ย5นาทีใช่ไหมที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้หรือนานกว่านี้ก็ได้นะครับสีของน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มันจะเปลี่ยนใช่ไหมสีจะเปลี่ยนจากที่ใส่ไม่มีสีกลายเป็นสีม่วงของเกล็ดด่างทับทิมนั่นเองนะครับเมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำนะครับเกล็ดด่างทับทิมจะค่อยๆละลายเห็นเป็นเส้นสีม่วงแล้วจมลงก้นบิ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือช่วงแรกที่เราหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปนะครับบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะสังเกตเห็นเป็นสีม่วงเข้มจากนั้นสีม่วงรอบเกล็ดด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณก้นบิ๊กเกอร์ไปสู่บริเวณอื่นของบิ๊กเกอร์จนสีม่วงกระจายทั่วทั้งบิ๊กเกอร์นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2จากการสังเกตการกระจายของสีด่างทับทิมมีทิศทางอย่างไรสีของด่างทับทิมมีทิศทางยังไงกระจายข้างๆไปไหมข้างๆไปไหม
1: ไป
0: ข้างบนไปไหมสีของด่างทับทิมจะกระจายใน
2: วงกว
0: ้างนะครับรอบๆของเกล็ดด่างทับทิมไปยังบริเวณอื่นๆในทุกทิศทางนะครับสามารถกระจายได้ทุกทิศทางเลยนะครับต่อมาข้อที่3เมื่อเกล็ดด่างทับทิมจมลงไปยังก้นบิ๊กเกอร์บริเวณใดที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมสูงและบริเวณใดที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำตรงไหนเข้มข้นสูง
2: ก้น
0: ก้นเพราะว่ามันมีด่างทับทิมอยู่ไปไง
2: เยอะ
0: นะครับส่วนบริเวณอื่นๆรอบๆของด่างทับทิมก็จะมีความเข้มข้นไปยังไงน้อยลงนะครับสีม่วงเข้มบริเวณก้นบิ๊กเกอร์นะครับจะมีความเข้มข้นของด่างทับทิมเนี่ยสูงและบริเวณรอบๆที่อยู่ห่างออกไปจะมีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำกว่านั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4ถ้าวางบิ๊กเกอร์ที่มีเกล็ดด่างทับทิมต่อไปอีก2ชั่วโมงนะครับสารละลายในบิ๊กเกอร์ควรมีลักษณะอย่างไรเป็นไงมันน่าจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนสีสีมันจะเท่ากันไหมสีม่วงน่าจะกระจายแล้วก็สีเท่ากันทั่วๆบิ๊กเกอร์เลยใช่ไหมครับโอเคน้ำในบิ๊กเกอร์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทั่วทั้งบิ๊กเกอร์แล้วก็จะมีความเข้มของสีม่วงเนี่ยเท่ากันเลยนะครับและข้อที่5นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรมีใครสรุปผลการทำกิจกรรมให้ครูได้บ้างมีไหมมีใครอยากลองสรุปผลการทำกิจกรรมได้บ้างมีไหมอยากอาสามีไหมครับอยากจะฟังจังเลยมีไหมในกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอผลการสรุปการทำกิจกรรมมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่เป็นไรเนาะจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยนะครับเราสามารถบอกได้ไหมว่าเกล็ดของด่างทับทิมเวลาที่เราหย่อนลงไปในน้ำใช่ไหมครับมันจะมีสีอะไรนะสีม่วงนะครับซึ่งตอนแรกที่เราหย่อนลงไปสีม่วงมันจะอยู่บริเวณไหนก้นของบิ๊กเกอร์นะครับเมื่อตั้งทิ้งไว้สีม่วงนั้นก็จะกระจายออกไปในทุกทิศทางใช่ไหมครับเพราะนั้นจากการที่เราทำกิจกรรมเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าการกระจายของสีด่างทับทิม

0: ในน้ำนะครับเป็นเพราะอนุภาคของด่างทับทิมเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางปะปนไปกับอนุภาคของน้ำนะครับในน้ำบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะมีสีม่วงเข้มเพราะบริเวณนี้มีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นมากเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงนั่นเองนะครับอนุภาคของด่างทับทิมในบริเวณนี้จะเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณที่มีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นน้อยกว่าหรือเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนั่นเองนะครับอันนี้คือสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับอ่ะช่วงตรวจสอบความเข้าใจนะครับตอนนี้หลังจากที่เราทำกิจกรรมไปตอบคำถามท้ายกิจกรรมไปมีใครมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูก่อนไหมครับไม่มีเนาะสรุปว่าการทดลองวันนี้ที่เราหย่อนด่างทับทิมลงไปในน้ำอนุภาคของใครเคลื่อนที่อนุภาคของตัวละลายก็คือด่างทับทิมนั่นเองนะครับเอาล่ะตรวจสอบความเข้าใจเราต้องใช้อะไรบ้างใบงานที่2เอาขึ้นมาเลยครับการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับใบงานที่2เนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อครับ3ข้อนะครับ3ข้อตามนี้เลยนะครับมีใบงานที่2แล้วก็มีใบความรู้ที่2การแพร่ของสารนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือรายละเอียดที่นักเรียนจะต้องศึกษานะครับโอเคในใบงานที่2เราจะต้องอ่านใบความรู้ที่2แล้วเราก็ใช้ลูกศร นะครับในการที่จะเขียนนะครับลงไปในใบงานที่2นะครับว่าอนุภาคของสารจะแพร่อย่างไรบ้างนะครับโอเคนะตอนนี้มี3ข้อมีคำถามไหมก่อนที่จะทำมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานที่2หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำใบงานที่2ได้เลยนะครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาในใบความรู้ที่2ประกอบนะครับแล้วก็ทำใบงานที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้ง3ข้อเนาะนะครับข้อที่1นะครับในใบงานของเราอนุภาคเป็นรูปอะไร
1: วงกลม
0: ใช่ไหมครับแล้วอนุภาควงกลมนี้อยู่ภายนอกหรือภายในเซลล์เยอะ
1: ภายนอก
0: แสดงว่ามันน่าจะแพร่อย่างไรน่าจะแพร่เข้าไปภายในเซลล์นะครับหรือเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์นั่นเองนะครับถูกไหมถูกเปล่าถ้าถูกขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2อนุภาคเป็นรูปอะไรครับรูปดาวเนี้ยอยู่บริเวณไหนเยอะ
1: ข้างนอก
0: เยอะใช่ไหมครับแสดงว่ารูปดาวจะเคลื่อนที่อย่างไรเข้าไปข้างในใช่หรือไม่นะครับอนุภาคของดาวจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยมีอนุภาคอยู่ทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดคือรูป
1: สามเหล
0: ี่ยมกับรูปห้าเหลี่ยมเราดูสามเหลี่ยมกันก่อนสามเหลี่ยมอยู่บริเวณไหนเยอะ
1: ข้างนอก
0: ใช่ไหมแสดงว่าสามเหลี่ยมน่าจะเคลื่อนที่เป็นยังไงเข้าไปข้างในส่วนห้าเหลี่ยมอยู่บริเวณไหนเยอะครับ
1: ข้างใน
0: อนุภาคห้าเหลี่ยมจะอยู่ข้างในเยอะแสดงว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไร
1: ออก
0: มาข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือเฉลยผลการทำกิจกรรมในใบงานที่2นะครับอนุภาคสามเหลี่ยมจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์ส่วนอนุภาคห้าเหลี่ยมนะครับจะเคลื่อนที่ออกนอกเซลล์นั่นเองนะครับโอเคมีคำถามไหมสำหรับใบงานที่2ไม่มีเนาะโอเคครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแพร่ของสารในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเราเคยเจอการแพร่อะไรบ้างในชีวิตประจำวัน
1: ไวร
0: ั
1: ส
0: จากตัวอย่างที่ครูเอามาให้ตอนต้นชั่วโมงน้ำหอมใช่ไหมมีอะไรอีกการทดลองของเราด่างทับทิมก็แพร่ในน้ำได้มีอะไรแพร่ในน้ำได้อีก
1: ทำอาหาร
0: ทำอาหารใส่น้ำปลาโอเคนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำมันหอมระเหยการใส่น้ำปลาในแกงจืดการฉีดน้ำหอมแล้วก็การได้กลิ่นอาหารนะครับแบบนี้ครับสำหรับตัวอย่างเนาะนะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับการแพร่นะครับเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนะครับการแพร่ของสารจะสิ้นสุดลงเมื่อความเข้มข้นเฉลี่ยของอนุภาคของสารกระจายอย่างสม่ำเสมอเท่ากันทุกบริเวณจนเป็นสารละลายซึ่งเราเรียกสภาวะนี้ว่าสมดุลการแพร่นั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างการแพร่ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำมันหอมระเหยการใส่น้ำปลาลงในแกงจืดการฉีดน้ำหอมนะครับการได้กลิ่นอาหารหรือการได้กลิ่นของอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือการสรุปผลการทำกิจกรรมแล้วก็สรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องออสโมซิสเคยได้ยินไหมบางคนเคยได้ยินเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับว่าออสโมซิสเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1เคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไร2ใบงานที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: ขอ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮีม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ชื่ออะไรคะ
3: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ครับ
2: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
3: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
2: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
3: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
2: พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
2: ได้ค่ะม้าชอบกินอาหารอะไรเป็นหลักหรอคะ
3: ม้าชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
2: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้ากินไหมกินเลยกินหญ้าเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อเหรอคะ
3: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวงามๆเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
2: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brushB R U S H brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้ วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้แล้วก็ทำวนๆไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละมาต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมเบานี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยแล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
4: Horse, H-O-R-S-E, horse, ma, stable, S-T-A-B-L-E, stable, cock ma, lead, L-E-A-D, lead, zhong, grass, G-R-A-S-S, grass, ya, brush, B-R-U-S-H, brush, brang, fur,R fur ขนสัตว์ shower s h o w e r shower อาบน้ำ
2: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
5: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับในระดับชั้นภาษาปีที่1นะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในหน่วยที่4การเจริญเติบโตของพืชซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนกันในภาคเรียนนี้นะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนวันนี้ก็คือเรื่องosmosis นะครับเมื่อครั้งที่แล้วครูเคยถามไปว่าใครเคยได้ยินคำว่า osmosis บ้างขอดูมือหน่อยสิมีคน2คนใช่ไหมส่วนใหญ่ยังอาจจะยังไม่เคยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับคำนี้คือคำว่า osmosis นะครับเอาละนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายosmosis และยกตัวอย่าง osmosis ที่พบในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มี osmosis เกิดขึ้นแต่นักเรียนอาจจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่า osmosis เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้ยกตัวอย่างด้วยว่า osmosis ที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลนะครับโดยลงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนนะครับวันนี้เราจะได้สังเกตนะครับแล้วดูว่าน้ำมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไหมแล้วมันเคลื่อนที่อย่างไรนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการยอมรับความเห็นต่างโดยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองในการลงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนเพราะฉะนั้นวันนี้ระหว่างที่เราทำการทดลองนะครับหรือว่าเราทำกิจกรรมเนี่ยเราจะได้สังเกตนะครับว่าน้ำมันเคลื่อนที่อย่างไรไปทางไหนแล้วเราจะได้วาดภาพประกอบด้วยนะครับวาดภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้นักเรียนจะได้สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ผักที่เหี่ยวนะครับจะเต่งขึ้นเมื่อแช่น้ำโดยใช้ความรู้เรื่องออสโมซิสจากหลักฐานที่ได้จากการลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนมาอธิบายและยอมรับนะครับการลงความเห็นที่ถูกต้องสมเหตุสมผลซึ่งอาจจะแตกต่างจากกลุ่มของตนเองนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องออสโมซิสนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดวันนี้ครูมีคำถามนะครับมีคำถามมาให้นักเรียนได้ทบทวนแล้วก็ได้ช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราสังเกตที่สไลด์ของครูตอนนี้ครูมีรูปภาพอะไรให้นักเรียนดูมันคือผักใช่ไหมผักแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: เหี่ยว
0: ผักมันจะมีลักษณะที่เหี่ยวใช่ไหมทีนี้ครูก็เลยมีคำถามอยากจะสอบถามนักเรียนนะครับเพราะเหตุใดผักจึงเหี่ยวเพราะอะไรครับได้ยินน้ำผักอาจจะขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นใช่ไหมสาเหตุที่ผักเหี่ยวนักเรียนเคยเห็นผักที่ไม่มีลักษณะเหี่ยวแบบนี้ไหมเคยเนาะนะครับสาเหตุหรือเหตุผลที่ผักมันเหี่ยวนะครับก็เพราะว่าผักนั้นน่ะมันสูญเสียน้ำนั่นเองนะครับจึงส่งผลให้ผักนั้นมีลักษณะที่เหี่ยวนะครับคำถามต่อมานักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะปกติเราคิดว่าผักที่เหี่ยวตอนนี้ในสไลด์ของครูมันสามารถกลับมาเป็นผักที่แบบเต่งตึงเหมือนเดิมไหมได้ไหมแล้วเราจะมีวิธีการทำยังไงครับกลุ่มที่สองบอกว่าเอาไปแช่น้ำไงมีเหตุผลอื่นมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมนอกจากเอาไปแช่น้ำ
2: เอาไปไว้ในที่ที
0: ่
2: เย็น
0: เอาไปไว้ในที่ที่เย็น โอเคนะครับวิธีการที่เราจะช่วยให้ผักที่มันแบบเหี่ยวอะนะครับกลับมามีลักษณะปกติเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่นำผักที่เหี่ยวนั้นไปแช่น้ำทำไมล่ะทำไมเราเอาไปแช่น้ำแล้วผักที่มันเหี่ยวมันถึงกลับมาปกติเหมือนเดิมเพราะมันได้น้ำใช่ไหมเพราะมันได้น้ำใช่ไหมคำถามต่อมาเพราะเหตุใดเมื่อนำผักที่เหี่ยวไปแช่น้ำจึงเต่งขึ้นเมื่อกี้ครูถามไปแล้วเพื่อนบอกว่าเพราะว่ามันได้น้ำใช่ไหมครับเฉลยก็คือเพราะน้ำเนี่ยนะครับที่เรานำผักลงไปแช่เนี่ยนะครับน้ำมันจะเคลื่อนที่เข้าไปในผักนะครับจึงส่งผลให้ผักนั้นเต่งขึ้นแล้วน้ำเคลื่อนที่เข้าไปในผักได้อย่างไรน้ำสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในผักได้อย่างไรคิดว่ามันเป็นยังไงมันจะเข้าไปได้ยังไง ดูดซึมมีใครคิดเห็นอีกมีอีกไหมนอกจากการดูดซึมมันจะเข้าไปอย่างไรผักมันถึงจะกลับมาติ่งเหมือนเดิมลองปรึกษากันได้นะครับครูพร้อมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มที่5บอกว่าเพราะน้ำข้างนอกเยอะกว่าข้างในโอเคไม่มีแล้วนะไม่มีความคิดเห็นอื่นแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบจากคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าทำไมน้ำถึงสามารถที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในผักที่มันเหี่ยวได้แล้วทำให้ผักเนี่ยกลับมาติ่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะได้หาคำตอบกันจากการทำกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้างนะครับมีใบกิจกรรมที่1นะครับน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็จะมีใบงานที่1นะครับน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเรากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามแรกนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องออสโมซิสนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับแล้วกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับ
1: สังเกตและอธิบายกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตวันนี้เราจะต้องใช้ตาในการสังเกตด้วยนะครับสังเกตเพื่อที่จะอธิบายกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านนั่นเองนะครับและวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้นะครับตอนนี้ตั้งใจฟังนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างขั้นตอนที่1 นะครับนำเซโลเฟนชุบน้ำให้เปียกแล้วบุลงในบิกเกอร์เปล่านะครับจากนั้นนำสารละลายน้ำตาลทรายปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรเทลงในเซโลเฟนที่อยู่ในบิกเกอร์อันนี้ครูมีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนให้ทำในลักษณะแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกคือเราจะต้องนำเซโลเฟนเนี่ยไปชุบน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเซโลเฟนเนี่ยมาบุลงในบิกเกอร์ในลักษณะแบบนี้แล้วค่อยเทอะไรลงไปครับเทน้ำหรือเทน้ำตาลหรือเทสารละลายน้ำตาลทรายเทสารละลายน้ำตาลทรายลงไปนะครับปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อนะครับในข้อที่2นะครับนำหลอดแก้วจุ่มลงในสารละลายน้ำตาลทรายแล้วรวบขอบแต่ละด้านของเซโลเฟนนะครับเข้าด้วยกันให้เป็นถุงใช้ยางรัดปากถุงให้แน่นโดยพยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศในหลอดแก้วและในถุงเซโลเฟนนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับทีนี้ข้อควรระวังอย่างหนึ่งเวลาที่นักเรียนจะใช้ยางรัดเนี่ยนะครับห้ามให้มีฟองอากาศเด็ดขาดนะครับไล่ฟองอากาศออกให้หมดถ้ามีฟองอากาศทำไงเราจะต้องเริ่มทำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆทำอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้มีฟองอากาศนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับให้นักเรียนเนี่ยเวลาที่นักเรียนรวบนะครับเซโลเฟนแล้วก็ใช้หนังยางรัดนักเรียนพยายามให้ระดับของน้ำมันสูงขึ้นนะครับในหลอดแก้วตรงนี้นะครับมันจะมีสารละลายน้ำตาลทรายอยู่นะครับเวลาที่เรารวบเซโลเฟนเข้าไปแล้วระดับของสารละลายน้ำตาลทรายมันจะสูงขึ้นเพราะนั้นให้มันสูงเหนือจากหนังยางด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับต่อมาขั้นตอนที่3ให้นักเรียนยึดหลอดแก้วกับขาตั้งให้ตั้งตรงตามรูปภาพนี้เลยนะครับจากนั้นใช้ปากกาเคมีทำเครื่องหมายแสดงระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วนะครับให้มีสารละลายน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับอยู่สูงขึ้นมาที่หลอดแก้วแล้วก็ใช้ปากกาเคมีแสดงขีดหรือว่าระดับของเหลวนั้นด้วยนะครับเพื่อจะให้เราสามารถที่จะสังเกตได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่4นะครับ จากนั้นให้นักเรียนใส่น้ำนะครับใส่น้ำลงในบิ๊กเกอร์50ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วค่อยๆลดระดับของถุงเซลโลเฟนลงในบิ๊กเกอร์นะครับโดยให้ตำแหน่งยางที่รัดปากถุงเซลโลเฟนเนี่ยอยู่เหนือระดับน้ำในบิ๊กเกอร์เล็กน้อยนะครับต่อมาขั้นตอนที่5เราจะต้องทำการสังเกตการ

0: เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราเอาเซลโลเฟนที่มันที่เราห่อหุ้มด้วยสารละลายน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับจุ่มลงไปในน้ำแล้วนะครับให้นักเรียนตั้งทิ้งไว้แล้วก็สังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกๆกี่นาทีครับ5นาทีจนครบ30นาทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับทีนี้ตารางการเปลี่ยนแปลงของระดับของเหลวในหลอดแก้วซึ่งตารางนี้จะมีอยู่ในใบงานที่1แล้วนะครับเราจะต้องทำการสังเกตแล้วก็วัดความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้วนะครับในทุกๆ5นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีการจับเวลาด้วยนะครับเมื่อครบทุกๆ5นาทีให้นักเรียนวัดนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับในหน่วยเซนติเมตรนะครับหลังจากที่เราบันทึกผลลงในตารางแล้วนะครับเราก็มีคำถามท้ายกิจกรรมมีใครเห็นแล้วบ้างว่าคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ4ข้อใช่ไหมครับหลังจากที่นักเรียนทำการทดลองเสร็จนะครับตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในใบงานที่1ทั้งหมด4ข้อนะครับแล้วก็จะมีการวาดภาพประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำและสิ่งที่เราจะต้องบันทึกแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับตอนนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วหรือยังมีคำถามอยากจะสอบถามอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับระหว่างที่ทำกิจกรรมถ้านักเรียนมีคำถามสามารถยกมือสอบถามครูนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับในกรณีที่นักเรียนมีข้อสงสัยนะครับเอาล่ะถ้านักเรียนต้นทางไม่มีคำถามนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับกลุ่มไหนที่ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นครับกลุ่มไหนบ้างขอดูมือหน่อยโอเคนะครับจากที่ครูได้เดินสังเกตดูนะครับก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นใช่ไหมอุปสรรคนั้นคืออะไรครับเซลโลเฟนเกิดการรั่วบ้างบางกลุ่มก็อาจจะไม่เห็นผลการทดลองเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวขอกลุ่มที่เซลโลเฟนไม่รั่วนะครับลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไปครบ30นาทีเนี่ยนะครับระดับของเหลวในหลอดแก้วเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มไหนที่ไม่รั่วกลุ่ม4ใช่ไหมเดี๋ยวเราดูผลการทดลองของกลุ่มที่4ลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่าผลการทดลองเป็นยังไงบ้างผลการทดลองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปทุก5นาทีนะครับระดับของเหลวมันเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าเท่าเดิมนะครับเชิญกลุ่มที่4ได้เลยครับ
1: ผลการทดลองแรกนะครับ5นาทีความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว0เซนติเมตรครับที่2นะครับ10นาทีความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว0เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ15นาทีนะครับความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว 0.5 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ20นาทีนะครับความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว 1.4 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ

0: ับ25นาทีนะครับ 1.9 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ30นาทีนะครับ 2.5 เซนติเมตรครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างผลการทดลองของกลุ่มที่4นะครับที่เซลโลเฟนไม่เกิดการรั่วนะครับนักเรียนจะเห็นว่าระดับของเหลวในหลอดแก้วเป็นยังไงครับมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโอเคกลุ่มอื่นไม่ต้องเสียใจนะครับอาจจะเกิดอุปสรรคได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับจากที่กลุ่มที่4ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าระดับความสูงของเหลวในหลอดแก้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจะสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับระดับความสูงของเหลวในหลอดแก้วนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้านักเรียนกลุ่มไหนที่เซลโลเฟนไม่รั่วนะครับผลการทดลองของนักเรียนก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มเหมือนกันก็คือจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจากการทดลองเราก็สามารถบอกได้ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยจะพบว่าระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วจะสูงขึ้นจากระดับเริ่มต้นที่ทำเครื่องหมายไว้นะครับโอเคนะครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับหลังจากตั้งชุดการทดลองทิ้งไว้30นาทีระดับของเหลวในหลอดแก้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับมันจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อตั้งชุดการทดลองไว้30นาทีนะครับระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยระดับของสารละลายจะสูงขึ้นเอ๊ะทำไมระดับของสารละลายน้ำตาลทรายถึงสูงขึ้นน่ะกลุ่มที่6บอกว่าเพราะว่าน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มันเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลโลเฟนใช่ไหมครับก็เลยทำให้ระดับของเหลวในหลอดแก้วเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2ในกิจกรรมนี้มีการเคลื่อนที่ของสารใดใครเป็นคนเคลื่อนที่น้ำใช่ไหมครับแล้วเคลื่อนที่อย่างไรครับเพื่อนที่ผ่านเซลโลเฟนเข้าไปเก่งมากนะครับมีการเคลื่อนที่ของน้ำโดยน้ำเคลื่อนที่เข้าไปในถุงเซลโลเฟนที่มีสารละลายน้ำตาลทรายบรรจุอยู่นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของสารในชุดการทดลองได้อย่างไรน้ำเคลื่อนที่ยังไงเข้าไปในถุงเข้าไปในเซลโลเฟนใช่ไหมครับโอเคนะครับถ้านักเรียนวาดภาพนะครับจะสามารถวาดแผนภาพได้แบบนี้นะครับน้ำที่อยู่ภายในบีกเกอร์นะครับจะเคลื่อนที่เข้าไปในถุงเซลโลเฟนนะครับทำให้ระดับของสารละลายในหลอดแก้วมันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือแผนภาพที่เราได้จากการสังเกตแล้วก็ได้จากการที่เราทำการทดลองผ่านมานะครับต่อไปข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่ายังไงดีมีใครพอจะสรุปให้ครูได้ไหมจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมามีไหมเอ่ยสรุปว่าโอเคเดี๋ยวฟังกลุ่มที่6ลองดูนะครับเขาได้ลองสรุปมาให้เดี๋ยวเรามาลองฟังกลุ่มที่6ดูนะครับว่าเขาจะสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมของการทดลองนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าผลการทดลองของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับที่เราได้หรือไม่นะครับเชิญได้เลยครับ
2: จากกิจกรรมสรุปได้ว่าน้ำมีการดูดซึมเข้าไปในเซลโลเฟนเพราะสารเป็นสารละลายเซลโลเฟนเปรียบเสมือนเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทำการคัดเลือกเข้าไปในเซลโลเฟนค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเซลโลเฟนนะครับเพื่อนบอกว่าน้ำจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในถุงเซลโลเฟนนะครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าถุงเซลโลเฟนนี้แหละเปรียบเสมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับที่จะคอยคัดเลือกใช่ไหมเลือกสารหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้าไปภายในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าน้ําเคลื่อนที่จากภายนอกเข้าสู่ภายในถุงเซลโลเฟนจึงทําให้สารละลายน้ําตาลทรายนะครับในหลอดแก้วเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับย้อนกลับมาที่ผักของเรานะครับที่เราได้สังเกตไปเมื่อต้นชั่วโมงนะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากอะไรและเราสามารถช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมได้หรือไม่แล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรตอนนี้รู้คำตอบยังมาแจกสติกเกอร์เตรียมธงไว้นะครับ เตรียมธงไว้เลยนะครับกลุ่มไหนมีคำตอบอยู่ภายในใจนะครับที่อยากจะตอบครูในข้อนี้เตรียมธงไว้แล้วเอามือจับที่หูนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่หูเลยครูจะได้รู้นะครับอ่ะพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับเราฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากอะไรนะครับและเราสามารถช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมได้หรือไม่แล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับกลุ่มที่6ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มอื่นที่ยกธงไม่ทันนะครับนักเรียนฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับแล้วสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมหรือยังครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
3: ผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากขาดน้ำค่ะสามารถทำให้กลับมามีลักษณะเต่งเหมือนเดิมได้โดยนำไปแช่น้ำค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคจากคำถามนี้นะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากการที่ผักนั้นน่ะมันสูญเสียน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยให้ผักที่เหี่ยวเนี่ยกลับมาเต่งเหมือนเดิมได้โดยการนำผักไปแช่น้ำนะครับน้ำก็จะออสโมซิสผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับเข้าไปในเซลล์พืชจึงทำให้เซลล์กลับมาเต่งและผักก็จะมีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับออสโมซิสในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอธิบายพร้อมยกตัวอย่างจากที่ตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คือตัวอย่างของผักใช่ไหมครับเกิดการออสโมซิสของน้ำเข้าไปในเซลล์ของผักนะครับที่มันเหี่ยวก็เลยทำให้มันกลับมาเต่งเหมือนเดิมนะครับมีตัวอย่างอื่นอีกไหมนักเรียนคิดว่ามีตัวอย่างอื่นอีกไหมมีไหมเอ่ยมีเราอาจจะนึกได้แค่ตัวอย่างเดียวมีโอเคโอเคเดี๋ยวขอฟังกลุ่มที่6ดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะครับลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับกลุ่มที่6
2: การทาครีมค่ะเพราะว่าถ้าผิวแห้งเราสามารถทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นได้ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าการทาครีมแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่ออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์ของเราแล้วทำให้เซลล์ของเราสดชื่นเต่งตึงขึ้นใช่ไหมโอเคลองมาดูนะครับว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับการแช่ผักในน้ำเพื่อไม่ให้ผักมันเหี่ยวนะครับการเก็บถนอมอาหารการดูดน้ำของรากพืชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการออสโมซิสที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่สุทธิของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำก็คือมีโมเลกุลของน้ำมากนะครับผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงก็คือเป็นบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ำน้อยนะครับโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านที่มีลักษณะบางมากนั่นเองนะครับตัวอย่างออสโมซิสในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเต่งของผักหลังจากที่เราแช่น้ำการเก็บถนอมอาหารแล้วก็การดูดน้ำของรากพืชอันนี้เป็นตัวอย่างของการออสโมซิสเฉยๆนะครับแต่ความจริงในชีวิตประจำวันของเรามีการออสโมซิสเกิดขึ้นในหลายๆสถานการณ์มากเลยนะครับโอเคนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันก็คือธาตุอาหารของพืชในตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการ2ใบงานที่1ทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการ3ใบกิจกรรมที่1ปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรและ4ใบงานที่1ปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรนะครับวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการออสโมซิสใช่ไหมพอรู้ยังว่าการออสโมซิสเป็นอย่างไรการเคลื่อนที่ของใครจากการทดลองก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงนั่นเองนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับวันนี้มีไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับในเรื่องของธาตุอาหารของพืชนะครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามครูก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: ออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนเนชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปานรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ให้โจทย์กันไปก็คือต้องไปหาภาพศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตกมาใช่ไหมครับซึ่งเราจะเอา2ภาพนั้นนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องพินิจทัศนศิลป์ไทยตะวันตกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาภาพงานทั้ง2ภาพที่เราหามาได้เนี่ยมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาดัดแปลงว่าเราจะหยิบยกเอาเอกลักษณ์อะไรของทัศนศิลป์ไทยเอาเอกลักษณ์อะไรของทัศนศิลป์ตะวันตกมารวมเป็นผลงานชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็อาจจะใหม่สำหรับบางคนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงในการทำซึ่งวันนี้เราจะได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ไปด้วยกันนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทยแล้วก็สากลได้ว่าเขามีความแตกต่างในการสร้างสรรค์ยังไงซึ่งเราได้เรียนไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนาะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยรูปแบบงาน

0: การของไทยกับตะวันตกหรือของต่างชาติของสากลเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปรวมถึงสามารถเปรียบเทียบจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานของไทยแล้วก็สากลได้ด้วยซึ่งของจุดประสงค์เนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานของตะวันตกเนี่ยเขาก็เริ่มมีตั้งแต่เพื่อการบูชาเทพเจ้าเนาะการใช้สอยของคนที่เป็นส่วนของสาธารณะรวมถึงการสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของศิลปินนะครับในขณะเดียวกันของไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยก็เน้นไปในเรื่องของศิลปะที่เกี่ยวกับอุดมคติหรือเกี่ยวกับศาสนาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้เปรียบเทียบโดยเฉพาะเจาะจงลงไปในตัวชิ้นงานเลยนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถเลือกภาพต้นแบบนะครับของทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์สากลเนี่ยมาแล้วก็สามารถเอามาผสมผสานกันสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะชิ้นใหม่ที่ผสมเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของทั้งไทยแล้วก็สากลไว้ในชิ้นเดียวได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราสร้างสรรค์ออกมาได้ก็จะเป็นผลงานในรูปแบบใหม่ชิ้นใหม่นะครับซึ่งจากที่ครูเห็นภาพที่ทุกคนเตรียมมาเนี่ยก็น่าสนใจเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่ปลายทางได้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายนะครับคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์ตะวันตกที่คนรุ่นก่อนเนี่ยเขาได้สร้างสรรค์กันมาเนาะผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าจะมาเป็นศิลปะที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่สวยที่งดงามเนี่ยก็มีการพัฒนาปรับรูปแบบต่างๆจนได้งานศิลปะที่งดงามให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็ให้พวกเราได้ใช้ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกันหน่อยนะครับในช่วงสนทนาภาษาศิลป์นะครับว่าผลงานศิลปะไทยแล้วก็ผลงานศิลปะสากลเนี่ยทัศนศิลป์ไทยกับทัศนศิลป์สากลที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างใครจะตอบของไทยก็ได้ใครจะตอบของสากลก็ได้นะครับอาจจะเอาบอกชื่ออธิบายลักษณะก็ได้ว่าหนูรู้จักงานไหนลักษณะเป็นยังไงเขาสร้างยังไงสีสันในภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองปรึกษากันดูพูดคุยกันดูก่อนก็ได้นะครับทั้งในส่วนของทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์สากลใครรู้จักอะไรสามารถยกมือแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เลยนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้เลยแลกเปลี่ยนกับคุณครูได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยเขาจะรู้จักงานศิลปะอะไรบ้างวันนี้ใครอยากจะพูดคุยเรื่องงานชิ้นไหนบ้างเอาที่หนูรู้จักเลยเชิญครับใครตอบได้อาจจะเป็นงานที่หนูเลือกมาก็ได้นะเป็นงานที่หนูเลือกมาก็ได้ตอบไหมเอ่ยตอบไหมกลุ่ม6เชิญค่ะเชิญทีละคนเลยวันนี้ไม่จำกัดเลยได้เลยใครรู้จักงานชิ้นไหนมีลักษณะเป็นยังไงเชิญครับไทยหรือสากลก็ได้ลูก
1: ทัศนศิลป์ไทยคือพญานาคค่ะ
0: พญานาคงานทัศนศิลป์ไทยมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: เป็นงูค่ะมีหัว
0: มีลักษณะคล้ายงูเนาะแล้วลวดลายที่เป็นลักษณะพิเศษของพญานาคคืออะไร
1: มีเกล็ดค่ะ
0: มีเกล็ดแล้วก็มีลวดลายไทยอยู่บนตัวของพญานาคใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยงานแรกที่เพื่อนนำเสนอไปแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนรู้จักแล้วเพื่อนเอามาใช้ด้วยใช่ไหมวันนี้หนูใช้ด้วยไหมลูกพญานาคหนูจ๋าพญานาคหนูใช้ด้วยใช่ไหมเพื่อนเลือกพญานาคมาซึ่งพญานาคเนี่ยเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเนาะแล้วก็เป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่งด้วยก็มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ชัดเจนมีลวดลายมีลายไทยอยู่ในนั้นนะครับมีใครอยากจะพูดถึงงานอื่นอีกเชิญค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจากพญานาคจะไปที่งานอะไรต่อ
1: ของหนูเป็นทัศนศิลป์ไทยค่ะเป็นรูปแบบการแสดงโขนของหนุมานค่ะ
0: เป็นหนุมานก็คือเป็นโขนหนุมานมาจากวรรณคดีเรื่องอะไรครับ
1: รามเกียรติ์ค่ะ
0: รามเกียรติ์มีเพื่อนช่วยนะโชคดีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อสักครู่คนแรกบอกว่าพญานาคเนาะเป็นสัตว์หิมพานต์คนที่สองบอกว่าหนุมานหนุมานเนี่ยเป็นวรรณคดีไทยเนาะซึ่งก็ถูกวาดนะครับด้วยลายเส้นแบบไทยซึ่งจะพบอยู่เยอะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับในรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยจะมีภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ตามฝาผนังพระอุโบสถต่างๆโอ้มีหลายคนเลยตอนนี้ที่ยกอยู่มีของใครเป็นศิลปะสากลบ้าง เชิญ

0: ก่อนเลยเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวให้พูดรอแป๊บหนึ่งเชิญครับ
1: โมนาลิซาค่ะ
0: ผลงานโมนาลิซาลักษณะเป็นยังไงลูก
1: เป็นหญิงสาวค่ะ
0: เป็นหญิงสาวมีอะไรอีกที่โดดเด่นในภาพโมนาลิซา
1: หันข้างแล้วก็โทนสีค่ะ
0: หันข้างแล้วก็มีโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยโมนาลิซาเนี่ยเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับวันนี้เราต้องระบุชื่อศิลปินด้วยนะเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีซึ่งเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าสฟูมาโตในการสร้างสฟูมาโตที่เพื่อนบอกว่าสีเป็นเอกลักษณ์นี่แหละคือการระบายสีแบบขุ่นๆมัวๆแต่ยังเห็นรายละเอียดของทิวทัศน์ที่อยู่ด้านหลังอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ในช่วงที่ศิลปินเนี่ยเริ่มมาสร้างงานตามความต้องการของตัวเองแล้วนะครับไม่ได้สร้างงานตามจุดประสงค์ของเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าหรือเรื่องศาสนาแล้วก็จะเป็นไปตามความต้องการของศิลปินแล้วนะครับมีใครอยากเพิ่มเติมอีกเหรียญทองเชิญครับดูซิว่าเหรียญทองจะพูดถึงงานไทยหรือสากลนะครับ
2: ทัศนศิลป์ไทยครับ
0: ทัศนศิลป์ไทยผลงานอะไรครับ
2: ทศกัณฐ์ครับ
0: ทศกัณฐ์จากเรื่อง
2: รามเกียรติ
0: ์รามเกียรติ์เหมือนกันทศกัณฐ์มีลักษณะเป็นยังไงครับ
2: เป็น10หน้าครับ
0: 10หน้า
2: เป็นยักษ์ครับ
0: เป็นยักษ์ขอเสียงปรบมือให้เหรียญทองหน่อยครับทศกัณฐ์จากวรรณคดีไทยเหมือนกันก็ลวดลายก็จะเป็นลวดลายไทยเนาะที่ประดับเครื่องประดับเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆแล้วก็จะมีใบหน้าที่เป็นยักษ์นะครับซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับหนุมานเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูเขาตีกันเชิญครับต่อไปอยากได้ศิลปะสากลอีกของหนูอะไรครับ
1: ทัศนศิลป์ไทยค่ะ
0: ทัศนศิลป์ไทยผลงาน
1: เป็นนางรำค่ะ
0: นางรำหนูนางรำของหนูรายละเอียดเป็นยังไงในผลงาน
1: ก็จะใส่ชุดไทยค่ะห่มด้วยสบายค่ะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแต่งกายเป็นผ้าถุงค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้เป็นศิลปะไทยในยุคหลังๆแล้วนะครับที่เริ่มเอาลวดลายต่างๆที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมาปรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เลือกที่จะเอาลายไทยเนาะเดี๋ยวเขาจะเอามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานขออีกสักหนึ่งผลงานเชิญครับสากลหรือเปล่าเชิญครับ
3: เป็นประติมากรรมภาพวาดผนังอียิปต์ค่ะ
0: ประติมากรรมเดี๋ยวนะเอาใหม่ทวนก่อนภาพวาดบนงานประติมากรรมอียิปต์ถูกไหมครับโอเคอธิบายต่อได้เลยลักษณะเขาเป็นยังไง
3: หน้าหันเอียงตัวหันเอียงค่ะแล้วก็มือกับเท้าหันไปด้านหน้าค่ะ
0: ลำตัวกับมือหันไปด้านหน้าส่วนใบหน้าแล้วก็เท้านะครับจะหันไปด้านข้างอาจจะสับสนนิดนึงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ค่อนข้างยากเนาะเป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมของอียิปต์ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมที่ถูกวาดอยู่บนผนังของงานประติมากรรมอีกทีนึงก็คือจิตรกรรมบนงานแจกันนั่นเองนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่ลำตัวแล้วก็มือเนี่ยจะหันไปด้านหน้าแต่ว่าเท้ากับใบหน้าจะหันไปด้านข้างนั่นเองขอคนสุดท้ายเหรียญทองเชิญครับสากลหรือเปล่าเป็นภาพอะไรคร
2: ับ เป็นทัศนศิลป์สากลครับ
0: ครับเป็นภาพอะไรเอ่ย
4: ภาพพระเจ้าเฮนรี่ครับ
0: พระเจ้าเฮนรี่
2: ครับ
0: ลักษณะเป็นยังไงครับ
2: ลักษณะเป็น
0: ก็จะเริ่มมีการวาดภาพที่เป็นภาพบุคคลมากขึ้นก็อยู่ในช่วงใกล้ๆกับยุคของโมนาลิซานั่นเองก็เริ่มจะมีวาดภาพวาดที่เกี่ยวกับบุคคลหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญหรือเป็นการวาดภาพกษัตริย์แล้วนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับก็เป็นในส่วนของงานทัศนศิลป์ทั้งสากลแล้วก็ไทยถ้านักเรียนสังเกตเขาจะมีวิธีการสร้างแตกต่างกันนะครับรวมถึงมีจุดประสงค์ในการสร้างแตกต่างกันด้วยบางงานสร้างเพื่อศาสนาบางงานสร้างเพื่อเทพเจ้าบางงานสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของศิลปินเองบางงานสร้างเพื่อสาธารณะเพราะฉะนั้นแต่ละงานก็มีความ

แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เอาเอกลักษณ์เหล่านั้นแหละมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่นะอันนี้ก็ได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับในช่วงของสนทนาภาษาศิลป์ที่เราพูดถึงงานศิลปะทั้งไทยแล้วก็สากลมาทบทวนนิดนึงนะครับในครั้งที่แล้วเราได้ขึ้นเครื่องย้อนเวลาไปนะครับวันนี้เราจะมาดูแผนผังท่องการเวลาอีกสักครั้งนึงสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนตัวผลงานนะครับสำหรับครั้งที่แล้วเราได้ท่องการเวลาไปโดยได้เห็นว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยในช่วงเวลานั้นทัศนศิลป์ไทยมีผลงานอะไรทัศนศิลป์สากลมีผลงานอะไรซึ่งแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็มีผลงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบผลงานที่แตกต่างกันออกไปคราวนี้ถ้านักเรียนอยากจะเลือกผลงานมาใช้ในการสร้างสรรค์ใหม่หรือว่าต้องการเปลี่ยนรูปแบบของผลงานหนูสามารถย้อนกลับไปดูแผนผังการเวลานี้ได้แล้วก็ไปค้นหาว่ายุคที่หนูต้องการเนี่ยหนูจะเลือกผลงานของยุคไหนมาปรับมาใช้นะครับสามารถทำได้มาทบทวนกันนิดนึงนะครับผลงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็สากลครั้งที่แล้วเราได้เปรียบเทียบกันไปเลยเนาะมาดูว่ามีผลงานชิ้นไหนที่สามารถจะนำมาปรับใช้กับงานผลงานเราได้บ้างนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับคือผลงานในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือรูปแกะสลักหินวีนัสเวเลนดอร์ฟนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยของไทยจะแตกต่างออกไปอันนู้นเขาทำเป็นเครื่องรางของขลังแต่ของไทยจะเป็นอุปกรณ์ใช้สอยเนาะเป็นเครื่องใช้ก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาแต่เอกลักษณ์ของไทยมีลวดลายเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะเอาลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาของไทยไปรวมกับงานตะวันตกก็ได้มีใครใช้ไหมเครื่องปั้นดินเผาของไทยมีใครใช้ไหมครับบ้านเชียงมีคนใช้นะครับอันนี้เอาไปได้นะต่อมามาดูกันต่อนะครับงานจิตรกรรมนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์เหมือนกันก็คือช่วงที่สถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมของสากลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างที่ใช้สำหรับการสาธารณะเนาะอย่างโคลอสเซียมเนี่ยก็เป็นที่สำหรับการประลองเนาะครั้งที่แล้วมีคนตอบว่าเป็นพื้นที่สำหรับการประลองการแสดงหรือว่าให้คนเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่มาในส่วนของทัศนศิลป์ไทยในช่วงนั้นก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนาะอย่างเช่นพระปฐมเจดีย์นะครับแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพก็ยังเกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่ต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วนะแต่ครูมาทบทวนให้เผื่อเราจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับรูปปั้นหินอ่อนวีนัสนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสในยุคกรีกก็มีการปั้นที่มีผ้าที่สวยงามครูรู้สึกว่าจะมีคนเอาภาพนี้มาเปลี่ยนผ้าให้เป็นผ้าไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมมีคนใช้ด้วยอันนี้คือไอเดียในการสร้างงานนะครับในยุคนั้นนะครับของไทยก็ยังคงเกี่ยวกับศาสนาอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นพระแล้วก็ใบเสมาหินซึ่งลักษณะของตะวันตกในตอนนั้นเนี่ยเขาจะปั้นแล้วก็แกะสลักแบบเหมือนจริงแล้วนะครับก็คือมีต้นแบบมาจากมนุษย์จริงๆผ้าจริงๆเลยแต่ของไทยนะครับยังเป็นแบบอุดมคติก็คือมาจากความคิดแล้วก็จินตนาการของศิลปินอยู่นะครับคราวนี้มาดูการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมนะครับในส่วนของทัศนศิลป์สากลในยุคกลางก็จะเป็นงานศิลปะกระจกสีนะครับแล้วก็ในของไทยเนี่ยช่วงศรีวิชัยลพบุรีแล้วก็เชียงแสนเนี่ยยังไม่มีหลักฐานงานจิตรกรรมเลยนะครับมาพบในช่วงของยุคสุโขทัยที่เป็นลายเส้นบนแผ่นหินนะครับเป็นการจานลงไปบนแผ่นหินเป็นลวดลายซึ่งของไทยเนี่ยยังมีลักษณะเป็น2มิติเนาะแล้วก็เป็นแค่ลายเส้นแต่ของสากลของเขาจะเป็นแบบสีสันจากการทำกระจกเลยนะครับอันนี้คือในยุคหลังนะครับคือยุคเรเนซองส์บาโรกนะครับยุคโรโกโก้ผลงานของเขาก็จะมีความเหมือนจริงมากขึ้นแสดงแสงเงาชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพก็จะมีความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของศิลปินชัดขึ้นด้วยมาดูของไทยในยุคอยุธยากับธนบุรีที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้นของไทยผลงานก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังคงเกี่ยวกับศาสนาเนาะเป็นภาพวาดจากอุดมคติมีลวดลายไทยชัดเจนแล้ววันนี้ใครจะเอาลวดลายไทยไปปรับใช้ในผลงานก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือในช่วงยุคใหม่นะครับยุคปัจจุบัน

0: แล้วก็ยุครัตนโกสินทร์หนูจะเห็นว่าในยุคใหม่เนี่ยผลงานจะค่อนข้างหลากหลายรูปแบบมากขึ้นตามความต้องการของศิลปินนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็จะเป็นผลงานที่เริ่มมีเทคนิคของศิลปะที่เป็นสื่อผสมแล้วเริ่มมีงานกระดาษมาเริ่มมีงานภาพพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับยุครัตนโกสินทร์นะครับที่ไทยเราเนี่ยเริ่มรับอิทธิพลมาจากต่างชาติก็คือการวาดภาพที่เริ่มมีมิติมากขึ้นนะครับมีการแสดงระยะหน้ากลางหลังนะครับแล้วรวมถึงมีการวาดภาพที่เป็นมุมมองแบบตานกนะมองเห็นจากด้านบนได้อย่างผลงานในศิลปะยุคปัจจุบันอย่างเช่นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็มีลวดลายสีสันชัดเจนศิลปินดัดแปลงจากลายไทยธรรมดาไปเป็นผลงานที่มีลายเส้นของศิลปินเองเลยนะครับคราวนี้มาดูผลงานที่เราจะสร้างสรรค์กันในวันนี้วันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการออกแบบผลงานก่อนเนาะนักเรียนสำหรับผลงานที่เราจะสร้างสรรค์กันนะครับก็คือผลงานผสมผสานงานศิลป์นะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับเราจะเลือกผลงานจิตรกรรมไทย1อย่างหรือศิลปะไทยก็ได้1อย่างศิลปะสากลอีก1อย่างแสดงว่าวันนี้เราจะต้องมี2ภาพเนาะแล้วก็เราจะเอา2ภาพนั้นมาติดลงไปในใบงานนะครับแล้วก็ให้เขียนชื่อภาพกับชื่อศิลปินด้วยคราวนี้ของใครที่ไม่มีชื่อศิลปินอย่างเช่นภาพที่หนูเอามาจากวรรณคดีก็ไม่ต้องเขียนชื่อศิลปินนะครับแล้วก็เราจะเอาผลงานนั้นนะครับมาสร้างสรรค์ลงไปติดลงไปให้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นะครับหลังจากนั้นก็จะนำมาวาดร่างภาพใหม่เป็นผลงานชิ้นใหม่ของเราโดยเอาแรงบันดาลใจจากทั้งผลงานศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะสากลเนี่ยมารวมเป็นงานชิ้นเดียวนะครับซึ่งวันนี้เราจะร่างภาพออกมาและใช้ภาพที่ร่างในวันนี้เป็นการต้นแบบเนาะเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะต้องกำหนดแนวทางของผลงานตัวเองให้ชัดและระบุแนวคิดด้วยว่าเรามีแนวคิดยังไงเอาผลงาน2ชิ้นนี้มาใช้ยังไงยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้เขาก็เลือกศิลปะกระจกสีของสากลเนี่ยมาใช้นะครับมาใช้กับภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยซึ่งพอมารวมกันแล้วก็จะเป็นภาพหนุมานอมพับพลาที่มีการแบ่งช่องแบบศิลปะกระจกสีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องเขียนบรรยายลงมาเนาะว่าตัวเองมีแนวคิดยังไงในการสร้างสรรค์ผลงานอันนี้คือแบบร่างนะครับแบบร่างที่เขาร่างขึ้นมาจากแบบร่างนี้เราจะเอาไปใช้สร้างสรรค์ผลงานจริงในครั้งหน้าซึ่งผลงานจริงจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปเตรียมสีโปสเตอร์มาไว้ด้วยนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ว่าในตัวภาพร่างเนี่ยหนูระบายสีไม้ก็พอเนาะเพื่อเป็นแนวทางว่าเวลาลงสีโปสเตอร์จะต้องลงสียังไงคราวนี้ขอแบ่งปันไอเดียจากเพื่อนห้องต้นทางสักนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆในห้องต้นทางหลายคนที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจมากๆก็คือได้เลือกเอาผลงานทัศนศิลป์สากล1ชิ้นไทย1ชิ้นมาแล้วก็มีแนวคิดในการผสมรวมกันเนี่ยน่าสนใจมากๆอ่ะหนูออกมาอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าหนูมีแนวคิดยังไงในการสร้างสรรค์ผลงานของหนูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนได้แรงบันดาลใจอะไรนะครับและหยิบเอาอะไรมาใช้บ้างจากผลงานผู้หญิงสาวกับใส่ต่างหูมุกนะครับนักเรียนจะทำอะไรเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
1: หนูจะนำภาพสาวสวมต่างหูมุกนะคะ
0: ครับ
1: วาดให้เป็นชุดลายไทยค่ะ
0: ก็คือเปลี่ยนชุดของเขาจากที่เป็นชุดผ้าที่ไม่มีลวดลายเนี่ยมาเป็นใส่ลวดลายไทยเข้าไปใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่น่าสนใจก็คือเอาภาพบุคคลจากศิลปะสากลเนี่ยมาเปลี่ยนชุดเลยก็คือเอาลวดลายไทยที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังมาใช้นะครับก็คือเปลี่ยนชุดให้เขาเลยเปลี่ยนลวดลายชุดให้เขาครูเชื่อว่าผลงานออกมาน่าจะน่าสนใจเนาะเดี๋ยววันนี้คอยดูภาพร่างกันดีกว่าขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเจนครับมาดูอีก1ชิ้นนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานจากวรรณคดีไทยนะครับซึ่งก็คือนางผีเสื้อสมุทรซึ่งอีกผลงานหนึ่งเป็นผลงานสากลเพื่อนได้เลือกโมนาลิซามานะครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดกันว่าเพื่อนจะเอา2ภาพนี้มาผสมผสานกันยังไงเชิญครับ
2: แนวคิดนะคะคือนำตัวผีเสื้อสมุทรมาแทนที่โมนาลิซาค่ะส่วนพื้นหลังก็จะเอาเป็นคงเดิมของโมนาลิซาค่ะ
0: ก็คือเปลี่ยนตัวโมนาลิซาให้เป็นนางผีเสื้อสมุทรแต่ว่ายังคงพื้นหลังแบบเดิมไว้แล้วหนูจะเปลี่ยนท่าทางของนางผีเสื้อสมุทรให้อยู่ในท่าทางเดียวกับโมนาลิซาด้วยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพอนางผีเสื้อสมุทรมาอยู่ในท่าเงียบขรึมแบบนี้แล้วจะมีหน้าตาออกมาน่าสนใจแค่ไหนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าสนใจซึ่งจริงๆแล้วมีหลายผลงานมากเลยผลงานนี้เป็นของใครเอ่ยของณเดชเดี๋ยวมาดูว่าณเดชจะมีแนวคิดยังไงสำหรับภาพ The Scream ที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดกับภาพพระรามที่รายละเอียดเยอะมากมาดูว่าณเดชจะเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นผลงานใหม่ยังไงเชิญครับ
3: ผมจะเอาภาพพระรามมาแทนคนที่เป็นจุดเด่นครับแล้วก็จะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นลายไทยแล้วก็จะลดรายละเอียดของทั้งภาพลงครับ
0: ก็คือจะเอาพระรามจากเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมาแทนตัวที่กำลังกรีดร้องในผลงานของแอดเวิร์ดมุ้งเลยแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังให้มีลวดลายไทยผสมเข้าไปด้วยและหนูยังคงโทนสีเดิมของงานตะวันตกไหมครับคงโทนสีเดิมอยู่เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูว่าทั้ง3ไอเดียที่ได้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆปลายทางวันนี้พอออกมาเป็นผลงานจริงจะมีหน้าตาเป็นยังไงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับครูขออธิบายใบงานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวใบงานที่ครูกำหนดมาให้เนี่ยภาพที่เราจะต้องร่างใหม่มันถูกจัดวางอยู่ในแนวนอนเนาะแต่ถ้าหนูต้องการจะวาดผลงานจริงเป็นแนวตั้งหนูสามารถหมุนกระดาษแล้ววาดในแนวตั้งได้เลยนะครับหมุนกระดาษแล้ววาดในแนวตั้งได้เลยอย่างผลงานนี้ของณเดชก็ควรจะวาดเป็นแนวตั้งนะลูกหนูสามารถหมุนกระดาษใบงานแล้ววาดเป็นแนวตั้งได้เลยแต่ก็เขียนบรรยายในแนวเดิมเนาะไม่ต้องไปหมุนแนวเขียนนะครับโอเคคราวนี้ทุกคนจะได้ลงมือออกแบบแนวทางทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะครับสามารถลงมือร่างแล้วก็เขียนแนวคิดชื่อภาพต่างๆได้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจในห้องต้นทางเดี๋ยวครูจะแนะนำไปเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนปลายทางด้วยมีหลายคนมากที่น่าสนใจนะครับมากกว่า3คนเมื่อสักครู่อีกแล้วก็ถ้านักเรียนอยากย้อนไปดูว่ามันมีผลงานศิลปะอะไรอีกบ้างก็ไปย้อนไปได้ที่แผนผังท่องการเวลาของเราเลยนะครับมีรูปแบบของงานทั้งศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะสากลหลากหลายให้เราได้เลือกใช้มากๆตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้คือใบงานที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะครับคราวนี้ตัวใบงานเนี่ยภาพร่างมันเป็นแนวนอนอยู่แต่ถ้าภาพผลงานที่นักเรียนออกแบบเนี่ยหนูต้องการให้เป็นแนวตั้งหนูสามารถกลับด้านใบงานได้เลยนะครับถ้าผลงานของใครเป็นแนวหนูก็สามารถวาดลงไปในนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าหนูต้องการให้เป็นแนวตั้งหนูก็สามารถกลับใบงานแบบนี้ได้เลยนะครับกลับใบงานแบบนี้แล้วก็วาดแนวตั้งได้เลยแต่เวลาเขียนเรายังคงกลับมาเขียนในแนวนี้เหมือนเดิมเนาะเขียนบรรทัดแบบนี้แต่ถ้าผลงานเราจะปรับเปลี่ยนจากแนวนอนที่ครูทำไว้ให้เนี่ยเป็นแนวตั้งก็สามารถหมุนกระดาษแล้วก็ร่างภาพได้เลยอ่ะอันนี้คือสามารถไปปรับใช้ได้นะครับเพื่อนๆต้นทางเนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันที่จะสร้างสรรค์ผลงานเป็นแนวตั้งเนาะหนูก็หมุนใบงานได้เลยครับ

นักเรียนครับอีกข้อมูลหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือชื่อผลงานแล้วก็ชื่อศิลปินนะครับคราวนี้ถ้าใครที่มีภาพมาแล้วในมือแต่ไม่สามารถรู้ชื่อผลงานหรือรู้ชื่อศิลปินได้หนูสามารถถ่ายภาพนั้นแล้วเอาภาพไปค้นหาได้นะครับว่าภาพนั้นเนี่ยศิลปินท่านไหนเป็นคนสร้างหรือว่ามีชื่อผลงานว่าอะไรคราวนี้ผลงานบางชิ้นที่มันเกิดขึ้นในยุคที่ค่อนข้างโบราณมากๆอย่างเช่นเกิดในยุคกรีกยุคโรมันหรือว่าเกิดในศิลปะศรีวิชัยศิลปะลพบุรีสุโขทัยอย่างเงี้ยบางงานเราไม่ทราบชื่อของศิลปินเนาะเพราะฉะนั้นหนูสามารถระบุได้เลยว่าเป็นผลงานในยุคไหนอย่างเช่นเป็นศิลปะลพบุรีไม่ต้องใส่ชื่อศิลปินก็ได้นะครับในส่วนของใครที่เลือกเอาภาพจากวรรณคดีไทยมาหนูก็สามารถเขียนได้เลยว่าในส่วนของชื่อศิลปินนะหนูเขียนเลยว่าจากวรรณคดีไทยเรื่องอะไรหรือใครไปเอาภาพมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังหนูก็เขียนเลยว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วอย่างนี้ได้เลยนะครับคราวนี้สามารถทดแทนข้อมูลในส่วนนี้ได้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคืออย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองว่าจะให้ชื่อผลงานว่าอะไรหลังจากที่เอา2เทคนิคมาผสมกันแล้วก็ให้เขียนแนวคิดไปด้วยว่าเราปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในงานชิ้นนั้นครับ

นักเรียนครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงจากผลงานศิลปะไทย1ภาพศิลปะสากล1ภาพมาเป็นผลงานชิ้นใหม่เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการดัดแปลงองค์ประกอบต่างๆในภาพนะครับอิสระเลยหนูจะเลือกปรับในส่วนไหนก็ได้แต่อยากให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการปรับแล้วก็เปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆในภาพนะครับคราวนี้เรามาทำกิจกรรมสรุปบทเรียนกันหน่อยนะครับครูอยากทราบว่าจากที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่างานศิลปะไทยกับศิลปะสากลมันมีความแตกต่างกันยังไง

0: ศิลปะไทยกับศิลปากลแตกต่างกันยังไงลองคุยกันในกลุ่มก่อนก็ได้และใครมีคำตอบยกมือตอบได้เลยคำถามนี้สำคัญนะครับเพราะมันสอดคล้องกับตัวงานเชิญครับ
1: ลวดลายในภาพครับ
0: ลวดลายเป็นยังไงลูกต่างกันยังไง
1: ของไทยจะมีรายละเอียดเยอะกว่าครับ
0: ของไทยจะมีรายละเอียดในภาพเยอะกว่าของ
1: สากล
0: สากลใช่ไหมครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอีกไหม
1: ไม่มีมีแค่น
0: ี้ครับโอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่าผลงานเนี่ยของไทยละเอียดกว่าของสากลมากๆเลยนะครับละเอียดจากลายเส้นในการวาดนี่แหละนะครับด้วยลายไทยของเราเนี่ยมีความอ่อนช้อยแล้วก็มีรายละเอียดเยอะทำให้ความละเอียดในผลงานที่ปรากฏเนี่ยก็จะมากกว่าของทางสากลซึ่งทางสากลเนี่ยเขาก็จะเป็นภาพวาดแบบไม่เก็บรายละเอียดเยอะแต่ว่าจะไปหนักในเรื่องของแสงเงาเนาะชัดเจนในเรื่องของแสงเงามากกว่าเชิญค่ะคนต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะเห็นแตกต่างกันยังไงนะครับ
2: ผลงานไทยจะเน้นไปเรื่องลายแล้วก็ศาสนาค่ะ
0: ครับ
2: ผลงานสากลจะเน้นไปเรื่องสีสันและรูปร่างค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ดีมากเพื่อนบอกว่าของสากลเนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่องรูปร่างสีสันแสดงแสงเงาชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันผลงานของไทยยังมีลักษณะเป็น2มิติแล้วก็เน้นไปในส่วนของลวดลายอยู่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นผลงานที่ใช้เวลาในการสร้างเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับอุดมคติทางศาสนาเนี่ยค่อนข้างยาวนานกว่าของสากลขอเชิญอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ศิลปะไทยจะเน้นไปในทางประเพณีค่ะส่วนศิลปะของสากลจะเน้นไปทางแนวคิดค่ะ
0: เสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับของไทยนะครับจะเน้นไปที่การวาดขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ของสากลเนี่ยเขาจะเป็นแนวคิดจริงๆแล้วก็คือแนวคิดเหมือนกันนั่นแหละแต่แนวคิดของสากลเนี่ยเขาก็จะแตกต่างออกไปนะครับยิ่งยุคหลังเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานที่หลากหลายมากเพราะว่าศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความต้องการของตัวเองเลยตัวเองคิดอะไรชอบอะไรก็สามารถสร้างสรรค์ได้ตามนั้นเลยซึ่งแนวคิดของไทยเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับขนบวัฒนธรรมประเพณีศาสนาอันนี้คือความแตกต่างของงานทั้ง2กลุ่มนะครับก็คือของกลุ่มศิลปะไทยกับศิลปะสากลซึ่งพวกเราก็ได้สร้างสรรค์งานแล้วก็ได้เรียนจนเห็นความแตกต่างของงานแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับคือใบความรู้ที่3เรื่องของการร่างภาพผสมผสานงานศิลป์นะครับก็ครั้งหน้าเราจะเอาต้นแบบจากการสร้างสรรค์งานในวันนี้จากใบงานเนี่ยมาใช้ในการร่างภาพในครั้งหน้าเป็นผลงานจริงขนาด A4 นะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราจะต้องถอดแบบจากภาพร่างนี้ไปลงขนาดกระดาษขนาด A4 แล้วกลับไปทำงานนี้ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นทิศทางเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของเราเองนะครับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมนะครับกระดาษ100ปอนด์ผิวเรียบขนาด A4 จานสีกระดานรองวาดนะครับสีโปสเตอร์เราใช้สีโปสเตอร์แล้วนะครับครั้งหน้าผู้กัน3ขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่เทปกระดาษกาวอเนกประสงค์ผลงานจะตีกรอบ1เซนติเมตรแล้วก็จะติดเทปกระดาษกาวเข้าไปนะครับดินสอยางลบไม้บรรทัดอันนี้เอามาใช้ในการร่างภาพผ้ากันเปื้อนนะครับแล้วก็ภาชนะสำหรับการล้างทำความสะอาดผู้กันอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะครับตามนี้เลยผู้การถ้าใครหามาได้หลายขนาดจะดีมากเนาะสีโปสเตอร์นะครับอย่าซื้อสีอะคริลิกมานะคุณสมบัติต่างกันแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดต่างๆสำคัญมากๆนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับเราเรียนกันในเรื่องร่างภาพงานผสานศิลป์นะครับก็จะเป็นการเอาต้นแบบจากผลงานชิ้นนี้แหละนะครับมาร่างลงไปในผลงานจริงกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 และหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยการลงสีโดยใช้สีโปสเตอร์นะครับจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้กันเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนกลับไปทำงานชิ้นนี้ให้เรียบร้อยไปลองเอาสีไม้ระบายมาหน่อยเพื่อเราจะได้เป็นทิศทางว่าในผลงานเราเนี่ยเราจะต้องใช้สีอะไรบ้างผสมสีอะไรออกมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปทำให้สมบูรณ์เขียนแนวคิดตั้งชื่อแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาใช้ผลงานชิ้นนี้เป็นแนวทางในการสร้างผลงานจริงกันครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้นำงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์สากลมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ได้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นชิ้นใหม่เป็น

เอกลักษณ์ที่เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียวของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นแนวทางของทุกคนที่ชัดเจนมากๆเลยก็ขอให้ไปทำให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง web.dltv.ac.th

เริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทำให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ 1. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด

0: 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แต่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ

0: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
0: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่มากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
0: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
2: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: อือ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่ลุยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่แล้วใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าววิเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติชนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย And you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้ง2ทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
5: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
6: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuks to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Khun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
7: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destination when you open the appYou can see that everything is in English. If you want to go to Khao San Road, choose 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.
6: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
8: We will offer an electric Tuk Tuk service in collaboration with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
0: Which statement explains what the Tuk Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This app.Is only iOS compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You. สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
9: Number C. All the functions in the apps are in English.
0: Your answer is.Alright, moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place. Your first clue, a famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the wordDynamo. Clue number two. It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to Saint Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
10: บราซิล
0: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect. สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
3: St. Petersburg
0: เป็นคำตอบที่ incorrect เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบ2
3: Moscow
0: Your second attempt is incorrect สุดสาลี your second attempt เชิญครับ
2: Rio de Janeiro
0: Your second attempt isผิดนะครับไปกันต่อเลย The city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue. This former capital of the Kievan Rus Kingdom.Is one of the oldest cities in Eastern Europe. It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
3: The city name is Kiev.
0: เป็นคำตอบที่ Correct. น้ำโมอะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
3: แหมมันเขียน capital of Kiev.
0: เนี่ยอาณาจักรคีวานรัสเพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าทึ่งหมดหวัง because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
5: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
0: Welcome back to See on the Road Season 2 300คะแนน The next 300 points goes to which team ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับTrue or false I'm going to give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sportsสาธิตพัฒนาทรง
1: น้ำโมค
0: ่
1: ะ
0: น้ำโมสุสารีทรง
11: ส้มค่ะ
0: น้องส้ม
5: น้องน้ำโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
0: The following statements about sport rules are true or false in football.There cannot be more than 7 substitute players on each team.
3: True.
1: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
3: I will say that's true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
3: Ball.
1: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
1: False.
3: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
3: That's true.
1: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings,Parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
1: False.
3: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
3: I think that's true.
1: False.
0: In men's hurdling,There are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
1: True.
3: True.
0: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
3: That's foul.
1: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
1: True.
3: Well, let's have a guess. I think that's true.
5: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10
0: And the team that will be given 300 points is สาธิตพัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลวดที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนาAll right, and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok. ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องปูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบูรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
2: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
5: เอามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะฮะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ
0: as the former champions นะฮะ all right anything you want to tell the boys in brown your team บูรณะ
2: พวกเรา see you see
5: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
11: it is said that music is without bordersAnd Chamtori Spin Quartet has carried Thai music beyond its usual borders by performing traditional Thai compositions with Western instruments that everyone is familiar with. Do you hear it? Let's go listen to this beautiful music and get to know it better.
7: The name Jamjuri String Quartet comes from the Jamjuri tree, which is the symbol of Chulalongkorn University. And String Quartet denotes the type of musical ensemble.A string quartet comprises three types of string instruments, violin, viola, and cello. But to be called a string quartet, the ensemble must have four musicians, which means in a string quartet, there are two violinists, one violist, and one cellist. The string quartet is a type of musical ensemble that plays chamber music, which is a music performed in small and intimate venues.During the 18th to 20th centuries, a string quartet usually performs classical compositions with four movements. The first movement is usually the longest movement. The second is usually slow and builds up on the first movement. The third movement is melodious and lively in the style of a minuet. The fourth movement is fast and the most dramatic. Today, a string quartet can choose to play any genre of music, not only classical music.
11: Breathtaking performance, a hardly encounter. The arrangement of traditional songs delivered through international instruments was beautifully done. Very pleased. Brilliant.
7: There are other types of musical ensembles you may have heard of that perform chamber music, like the string quintet, comprising two violinists, one violist, one cellist, and one double bassist. The woodwind quintet, comprising of five types of woodwind instruments. Flute,Oboe, clarinet, bassoon, and French horn.
0: Which statement describes a string quartet? A. A string quartet performs classical compositions with three types of string instruments. B, it's a musical ensemble where you can sometimes find woodwind instruments. C, a string quartet can have any number of players. D, a string quartet usually performs classical music compositions. See you! All right, your answer is...
2: A, a string quartet performs classical composition with three types of string instrument.
0: Is... correct! The next game is worth 200 points. You'll just have to simply guess who, what, or where. The following are the characteristics of which person. Clue number one. This person is a British actor who was born in London on October 23rd, 1986. She was named the sexiest woman alive in 2015 by Esquire magazine. Clue number two. She was once the highest paid actress on TV, receiving 1.1 million. เอาละสิโยธินบุรณะกด This is your first attempt. Your answer is
12: Natalie Portman.
0: Natalie Portman. None. Incorrect. มีใครตอบไหมนั่นน่ะสาธิตจุฬาก็กดตอบว่า
2: Emilia Clarke. Emilia Clarke.
0: Is your answer correct?ให้จบนะครับ She was once the highest paid actress on TV 1.1 million per episode At a charity auction Brad Pitt placed his bid at $120,000 to watch an episode of Game of Thrones with her but was outbid เชื่อหรือไม่อันนี้รู้ไหมว่าถ้าเป็นคำใบ้นี้ She was approached to play the lead role in 50 Shades of Grey but turned down the partนะครับ She has appeared in films such as Terminator Genesis, Voice from the Stone และอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆเลย
13: Me Before You
0: นะครับและข้อสุดท้ายก็คือ She is best known for playing Daenerys Targaryen in the Game of Thrones series นั่นเองครับซึ่งคำตอบที่ต้องการคือ Emilia Clarke 300คะแนนเราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2Welcome back to See You on the Road. In this game, true or false? The topic we're going to be talking about is Thai history. โยธินบุรณะส่งใครเข้าประกวดครับ น้องภู สาธิตจุฬา
14: โปรด
0: น้องโปรดนะครับ จะสามารถพาทีมกลับมาตีเสมอได้หรือ

0: ไม
1: ่ The following statements about Dr. Bradley or Dan Beach Bradley aka หมอ Bradley are true or false. You ready?
2: Yeah.
1: Let's go. Dr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV and established the first dispensary in Siam to treat patients and provide them medicines and religious books.
2: True.
3: True.
1: He was the first person to perform a modern surgery in Thailand. He removed a tumor from a patient's forehead without using anesthesia.
2: True.
3: True.
1: His most famous surgery was the one he performed on a monk whose arm was blown off during a cannon explosion at a temple fair. Many people gathered around to watch him perform the surgery.
2: False.
3: True.
1: He was the first person to successfully invent the Thai script. He is considered the father of Siamese printing.
2: True. True.
1: His first publication was the government announcement prohibiting the import of opium into Siam.
2: False.
3: False.
1: He published a book about childbirth and pregnancy care to tackle the problem of infant mortality at the time.
2: True.
3: False.
1: He brought the manuscript of Nirad London or London Poems for 400 baht from Mom Rasho Thai, who was studying English with him. He then printed and sold them for the Thai public. This was considered the first copyright sale and purchase in Thailand.
2: False.
3: False.
1: He founded and printed an annual newspaper called the Bangkok Recorder.
2: False.
3: True.
1: He was the person who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
2: True.
3: False.
1: He died on June 23, 1873 of tuberculosis when he was 69.
2: True.
3: True.
1: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียนที่ได้ไปเต็มๆ300คะแนนก็คือสาธิตจุฬาโจทย์ยากไหมภูเมื่อกี
2: ้ยากยากที่ว่าหมอบัลเล่ยากเลย
1: แต่ว่าอย่างเคสอย่างเงี้ยดร. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV ข้อแรกเลยดูตอบ true หรือ false ได้ไหม
2: true
1: false ครับ he came in during the reign of King Rama III ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 was he the first person to successfully invent the Thai script เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ he invented the Thai script printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฟินโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาก็ต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่หมอบรัดเลย์เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช
2: ่
1: ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next week to find the next team the last team who will enter the final 5 of the Bangkok roundอย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี 7 โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See You on the Road Season 2 สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโร่ค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วาคูโร่ or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land too and they see that this land is okay and we raise the animal
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they bring cows
3: โอ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุน
7: as a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: And the last one is Hollywood cowboy and this
9: Hollywood cowboy
8: Yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very uniqueAnd it was developed, and also it has an influence from the movie called Why Waste Cowboys. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคโนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the Waste Wild movie so hehe distribute this farm and he was called the first one.
9: You said Siam, what does it mean?
8: Siam is the old name of Thailand.
9: Oh really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square.
8: Siam Paragon, yeah.
9: Yeah. Old name of
8: Thailand. Old name of Thailand, yeah.
9: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
7: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
3: Okay, let's go.

ตามโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบเพิ่มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ย

0: ั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกแล้วแบบดูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah. Yes.
5: Okay. So now let's introduce the cowboy.
1: Yay! Yay. Wow. พี่ทำไงพี
6: ่พ่อ
7: คือ
6: ว่า
7: หลักเกียรติแล้วตัว
1: ไม่เป็นไร
7: ต
1: ัวไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ฮ
8: ะ
9: ร้อยจุดสามโวลต์
8: ร้อยจุดสามโวล
10: ต์แขนมันจะบิดด้วย
11: โอ้

0: ยี่ปัง
1: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
2: โอเค guys then is the prelude right is the activity when the cowboy has a free time like this
3: รอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่น
4: หมดเลยมีเชือกให้ลอง
5: หรือไม่ใช่คนอื่นไหม
2: ฉันนั่นต้อง
3: เอาหมดเอาหมด
2: into the step

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับไปชามโอเค1 2 3
4: okay go straight
5: yeah.
4: right
5: left
4: go right step follow the tang go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and left a little bit yeah and go straight no turn right No, a little bit. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. Go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะครับเป็นกลิ่นเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly.
0: Wow.
2: Slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
4: Go.
1: Center. Turn left. Okay. Go straight. Okay, go straight. A little bit left. Yeah. Okay, and go straight.
0: Hey.
1: Okay, hit far.
0: ไม่
6: โอ้ยตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: ดูจ้าโอเค ready stop
1: turn around okay go straight
0: wow.
1: okay Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
6: ทำเวลาตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
7: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกัน แล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
5: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: okay
9: You show us so many things.
10: Yeah,
9: you enjoyed
10: it. Nice to before.
11: No, it's so much about Thailand before.
9: Exactly.
11: We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
9: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
11: national park in Thailand.
0: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
7: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
9: Good.
7: Thank you.
0: Thank you.
7: Thank you.
12: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is. So taller than me, but the problem that I think we can talk everything. Yeah, sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you for my tourist.
9: Thank you.
0: Abraham.
2: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
13: Yeah.
2: We have exchange the lifestyle and culture.
0: Mm-hmm.
2: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of fan do you want to see?
11: Yeah, it was we had
9: okay. Next time come to our country. Okay.
0: Oh, มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
7: It was so fun.
14: Amazing.
7: So fun, interesting.
10: Yeah. The best weekend.
9: Best weekend, yeah.
7: Uh-huh. Yeah.
11: Uh-huh.
9: Best time.
11: Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feelings, good feelings about this. Yeah. I enjoyed it a lot.
0: Thank you.
7: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice.It was very, very good. A very good trip.
0: Longest,
7: so
0: tallest guy.
15: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
7: Yeah.
0: Thank you.
9: Thank you.
0: The next question is, how do you feel with the children use the English?
16: They speak really good.
7: They speak
16: English.
7: Really good. Yeah, they're really, really, really good. Yeah, you are really good.
0: Hey, it's very important. Listen to him.
16: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to be another way.
6: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามแม่หนูลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วงแรปอัพ
3: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุนนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
0: ถือว่าดีขึ้น
3: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็น ฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอย่างเดียวจะด
0: ี
3: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
0: โอ้
3: ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดังโอ้
0: เสียงจะดังขึ้น
3: หนูจะดังขึ้นค่ะ
0: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
3: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
0: เย
3: ้ต่อไป
0: น้องพาร์
3: ทนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
0: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
3: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ไม่ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
0: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำการบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
11: Thank you
0: วันนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยมา
10: Bye Thank you so much
6: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
13: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมากเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค
14: ่
13: ะ
14: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
17: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
18: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขาพัฒนาประเทศนี้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่แม่ Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเลยนะฮะจะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to นะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาก็บอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่าwill กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นแหละฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question where and why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock.เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock แล้วถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า what will you do ใช่ไหมครับ what will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call herเราจะถามครับว่า Where will you stay? I will stay at the Oriental. I won't
ะครับ won't stay ต้องไม่ต้องมี to นะฮะชาใดบางท่านเนี่ยนะครับเห็น won apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ Are you going to นั่นเองครับ Are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินเอ้าอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปนะครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่าAre you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะภาษาอังกฤษที่เขาใช้บ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็นตัวหน้า GONNA ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับ

ในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวก ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrow คุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ what time are you coming I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3 ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น present continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งห้วนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last nightแล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ What did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car How did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxi How much did you pay คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht I didn't pay 500 baht เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราจะถามว่า why did you call me คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามเนกาทีฟได้ด้วยนะครับอย่างเช่น why didn't you call me ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

just hot like me don't ya ตึ๊ดๆ don't ya don't ya don't ya ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't ya นั่นเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปไหมครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night?

night หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์ลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phoneWhy didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home? นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะถามว่า did you call me I called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่เวิร์บอื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของเวิร์บช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นเขาจะถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน Where were you born I was born in Thailand Where were you last night มันก็คือต้นตอนนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you ใช่ไหมครับถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you ครับผม Where were you last night เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นไรครับ I wasn't at home Where were you I was at home I wasn't at home Who were you with คุณอยู่กับใคร Who were you with I was with my wife ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่า Were you sick yesterday? I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง how was the movie ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า how was the meeting ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม how เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ how was the meeting ตอนนี้เราถอด how ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่า where was the meeting ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไปอาจจะบอกประชุมในห้อง301 the meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า when was the meeting หรือ what time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง the meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ what was the meeting about the meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท who was in the meeting ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆเนี่ยนะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ Was the movie fun? The movie was fun.

ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the food was good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่า was your wife sick ภรรยาคุณไม่สบายไหม yes my wife was sick my wife wasn't sick เมื่อวานนี้รถติดไหม was the traffic bad yesterday the traffic was bad yesterday นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบเลยนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกเนี่ยนะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกๆกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาอังกฤษเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกัมมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยขำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะพระอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้

0: ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
0: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน่
1: ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติด

0: อย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
1: เย้เย้เย้เย้เสร็จแล้วเยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
2: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
2: แต่เราก็กำศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
1: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
3: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
5: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
6: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดี

กติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้สุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ the pity what a pityโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนทีปิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดียวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2 พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี 2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้เฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมู่ในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาส

างเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา19 นาฬิกาสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศ

ยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนรินทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนถักสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางมาสนามาศรีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านนี้สำนักพระราชวังบวชให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่หนุ่ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่แต่แม่ถือพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่

0: ันนันใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: มอกได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่

0: พายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการ

กระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุภจรกลิ่นสวรรค์ครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่แต่ละสัปดาห์ครับจะผลัดกันมาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จรวมถึงแนวคิดและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับเพื่อให้เขาและเธอเหล่านั้นประสบความสำเร็จในสายอาชีพครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นชีวิตหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นหนี้ทันทีหลัก10ล้านบาทไอ้ยะแต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องของการเงินแล้วบอกเลยครับว่านอกจากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินแล้วเขาเองครับยังกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในฐานะ Money Coach ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเขาคนนี้ครับนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้แรงบันดาลใจเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศนั้นมีสุขภาพการเงินที่ดีถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับโค้ชครับ

0: ื่อไหมว่าสภาพคล่องมันเป็นคำที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: คอนเซ็ปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขา
0: ให้เป็นมองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
1: สวัสดีครับโค้ชหนุ่มครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นก็ขอบคุณมากนะฮะที่ได้ให้เกียรติกับรายการของเราเกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนอกจากจะมาสอนเทคนิคในการสื่อสารแล้วเนี่ยอาจจะมีเคล็ดลับในการที่จะทำให้แบบคัชชิงเงินในกระเป๋ามากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: นะฮะอันนี้คำถามแรกคงต้องถามก่อนนะฮะไปไงมาไงถึงมาเป็นมันนี่โค้ชได
0: ้เริ่มจากแก้ปัญหาของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าผมเองเรียนจบตอนช่วงปี2540
1: เศรษฐกิจกำลังดีเลย
0: เสร็จแล้วพุ่งพวบๆเลยนะ แล้วก็ออกมาก็จบมาปุ๊บก็ไปเป็นวิศวกรเนี่ยแหละครับ เป็นวิศวกรแล้วก็เงินเดือนจำได้ว่าตอนนั้นประมาณสัก 14,000 บาทในยุคนั้นนะครับ แล้วก็มาเจอปัญหาที่บ้านพอดีก็คือเป็นหนี้ล้มละลายแล้วก็เป็นหนี้18ล้าน นะครับตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่า18ล้านมันเยอะแค่ไหน เพราะว่าเราก็ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนั้นแต่รู้ว่ามีหนี้ที่ต้องจ่ายเนี่ยเดือนละประมาณแสนกว่าบาทเราก็เริ่มแก้ปัญหาของตัวเองนะครับแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าลองผิดลองถูกมันเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควร
1: คือณวันนั้นเนี่ยโค้ชไม่ได้มีโค้ชที่จะมาทำให้เราเก่งได้การเงินแต่ใช้วิธีลองผิดลองถูกเอา
0: ใช่ใช่เพราะว่าพยายามหาความรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าความรู้การเงินในเมืองไทยในยุคนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจอะไรเงี้ยมีแต่ว่าของการเงินส่วนบุคคลมันไม่เยอะเลยนะมันน้อยมากเราก็เลยลองผิดลองถูกนะทั้งหาเงินแก้ปัญหาเข้าไปคุยกับธนาคารเจรจาหาทางทุกอย่างจนชีวิตเราผ่านปัญหาได้แต่ว่าใช้เวลานานนะครับเป็นเสร็จรวมกันก็เกือบ10ปีอันนึงมันที่เป็นปัญหามากเลยก็คือตัวอีโก้เราเองเพราะว่าเราไม่ค่อยถามใครนะอยากจะทำเองอยากจะแก้เองเพราะรู้สึกว่าเวลาถามแล้วมันดูเหมือนโง่แต่จริงๆไม่จริง
1: อีโก้นี่ถ้าจะแปลภาษาไทยสวยๆเผื่อน้องๆทางบ้านเข้าใจอาจจะหมายถึงความมั่นใจในความศักดิ์ศรีของตัวเองเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่คือคิดไปว่าถ้าเราถามคนอื่นก็แสดงว่าเราโง่เราไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วโอ้ยยังมีเหลืออีกหลายเรื่องในโลกที่เราไม่รู้อ่ะ
1: แปลว่าโค้ชหนุ่มถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะก็คงจะถามชาวบ้านแหละ
0: จะเร็วขึ้นเยอะเลย
1: ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอีโก้เลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าคนที่มีปัญหาการเงินเนี่ยเขาก็น่าจะเหมือนเราแหละก็คือไม่อยากจะบอกใครว่าเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นพอวันนึงที่เรามาเป็นคนช่วยคนอื่นบ้างเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะครับพอเราแก้ปัญหาตัวเองได้นะครับในขณะที่กำลังหาทางแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่เนี่ยก็เรียกว่าไปหาความรู้จากต่างประเทศนะครับก็หาหนังสือมาอ่านหนังสือเล่มนึงที่อ่านแล้วก็สุดท้ายผมมาเป็นคนแปลให้คนไทยอ่านก็คือ Rich Dad Poor Dad หร
1: ือ
0: พ่อรวยสอนลูกนะครับตอนนั้นเนี่ยเราอ่านหนังสือแล้วอินเราก็เลยตั้งเว็บบอร์ดขึ้นมานะครับมีเพื่อนๆที่สนใจหนังสือกลุ่มเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกัน
1: ครับสมัยนั้นนี่ Facebook Twitter ยังไม่
0: มีย
1: ังไม่มานะ
0: เรียกว่าฮอตสุดที่เป็นคอมมูนิตี้หน่อยก็เว็บบอร์ดแล้วเราก็ได้เจอคนที่สนใจเรื่องการเงินเหมือนกัน
1: โอเค
0: ตรงนั้นแหละที่เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวที่ไม่รู้ฮะ
1: ไอ้ย่า
0: ไม่ใช่เราคนเดียวมีคนอื่นก็ไม่รู้อีกแล้วกลายเป็นว่าไอบทเรียนนะเรื่องราวที่เราต่อสู้มาร่วม10ปีที่งมมาเนี่ยนะกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นนะเราเห็นคนอื่นถามปุ๊บเราก็เอ้าไม่รู้เหรออ่ะเราก็ตอบให้คนนี้ก็ถามเอ้าไม่รู้เหรอเราก็ตอบให้

0: ทำไปทำมาคือเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยคำถามมันเป็นแพทเทิร์นเดิม
1: ๆ
0: มันซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นจุดที่มาว่าเออหรือเราจะมาทำงานทางด้านนี้ไหมนะครับคือมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับผู้คนเรื่องของการจัดการเงินส่วนบุคคลก็เลยกลายมาเป็นมันนี่โค้ชถึงวันนี้
1: นะฮะถ้าถามว่าลูกศิษย์ลูกหาลูกค้าแฟนเพจคนฟอลโลเวอร์ทั้งหลายตอนนี้ที่โค้ชหนุ่มมีที่ตัวตอนนี้ติดตามอยู่ประมาณกี่คน
0: ถ้าทาง Facebook ประมาณ 800,000 กว่านะถ้าเป็น YouTube ประมาณ 300,000 กว่านะฮะแต่ถ้าคอร์สสอนคอร์สเรียนนี่ก็เดินสายสอนทั่วประเทศอยู่
1: ทั่วประเทศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งในการที่เราจะสื่อสารกับเขาซึ่งถ้าผมเข้าใจผิดโค้ชแก้ให้ผมด้วยนะ
0: ครับ
1: เราจะต้องโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ครับ
1: เราจะพูดยังไงให้เขาว่าเฮ้ยที่คุณทำอยู่เนี่ยมันผิดปึ้งอีโก้เขาอาจจะได้รับกระเทือนเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: เราจะสื่อสารยังไงให้เขารู้สึกเออเชื่อเราแล้วก็ทำตาม
0: อันดับแรกก่อนนะคือโจทย์เรื่องเวลาเราพูดเรื่องเงินเนี่ยเวลาพอตั้งโจทย์มาว่าเงินปุ๊บคนจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแหละ
1: เอ้ยเงินไม่ใช่ปัญหา แต่ไม่มีเงินนี่ปัญหาใหญ่มาก
0: แล้วก็บางทีไปติดกับว่ามันเป็นตัวเลขเนาะอุ้ยคนที่ต้องเก่งตัวเลขเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะบริหารเงินได
1: ้ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเงินมันมี2ส่วนส่วนที่มันเป็นเทคนิคจริง
1: ๆ
0: นะก็คือวิธีการที่จะต้องทำให้มันเงินมันงอกเงยมีการเก็บออมเงินได้จัดการหนี้เป็นการเงินอีกส่วนนึงที่มันเป็นเชิงพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะพฤติกรรมก็บางคนก็รู้แหละว่าเก็บเงินเป็นเรื่องดีแต่เก็บไม่ได้
1: เก็บไม่ได
0: ้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารกับคนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก่อนก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนก็คือคนคนก็คือคนเพราะฉะนั้นโจทย์ของการทำงานในตอนแรกก็คือตั้งใจที่จะพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: โอเค
0: ลองยกตัวอย่างคำหนึ่งก็ได้ครับสมมติว่าคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นสภาพคล่อง
1: สภาพคล่อง
0: สภาพคล่องช่วงนี้ดีไม่ดีเชื่อไหมว่าสภาพคล่องมันเป็นคำที่บางคนรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจ
1: แล้วสภาพคล่องคืออะไร
0: ใช่ไหมฮะพอเราไปพูดไปบรรยายเราก็เห็นคนอื่นสอนว่าสภาพคล่องสภาพคล่องก็คนส่วนใหญ่ก็ยังงงๆอยู่พอเราหาคำแปลง่ายๆคือสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บถ้าครบ3อย่างนี้เรียกคล่อง
1: คล่อง
0: เหมือนเราพยายามตั้งโจทย์ว่าเราจะพูดคุยกับคนในเรื่องเงินให้มันเป็นภาษาที่ง่ายที่สุด
1: ครับ
0: เป็นภาษาที่มันทัชได้เข้าใจได้
1: เข้าถึง
0: เ
1: พราะฉะนั้นว่าไปแล้วการสื่อสารข้อมูลให้เข้าไปในนี้ไม่สำคัญเท่ากับเข้าตรงนี้
0: ใช่ใช่คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเขาคนฟังของเราเป็นใคร
1: ครับ
0: เขาสนใจเรื่องอะไรเขาตั้งใจจะฟังอยากจะรู้ตรงไหน
1: โอเค
0: แล้วหลายๆครั้งเนี่ย เรื่องบางเรื่องมันมีม่านบังอยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างเช่น เวลาผมไปบรรยายอย่างนี้ปุ๊บคนก็นั่งเรียนถ้าเราถามบอกว่าอ้าววันนี้ใครมีหนี้หนักบ้างแก้ไม่ได้บ้าง ใช่ไหม
1: จะเขินเขินนิดน
0: ึ
1: ง
0: เขินเขินเพราะว่าเขาอยู่ในบริษัทเขาอ่ะเขาจะแบบอุ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าการเงินเขาไม่ดีถูกไหมเราพูดอย่างนั้นไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเวลาบรรยายเราก็คือพยายามใช้วิธีการเล่าเรื่อง
1: ครับ
0: เล่าเรื่องเล่าเคสหรือแม้กระทั่งสร้างจุดร่วมกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับคนที่เป็นหนี้ถูกไหมครับเราก็ไม่ต้องมาถึงแล้วแบบอุ้ยยิงแต่คำสับสอนวิธีการอะไรต่างแต่ให้รู้สึกว่าเรากับเขาเป็นพวกเดียวกันก่อน
1: เป็นเพื่อนกันก่อนนี่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นหนี้มาก่อน
0: เป็นรุ่นพี่เป็นหนี้มาก่อนนะผมเป็นนะผมเคยเป็นหนี้18ล้านนะผมขึ้นศาลครั้งแรกตอนอายุ25นะ
1: ครับ
0: ตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าเพศไม่ใช่เป็นหนี้นะครับก็พยายามคุยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรามีจุดร่วมกันแล้วก็พยายามคลายปมอันนึงก็คือว่าการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการไปฆ่าใครตายปัญหาการเงินเป็นปัญหาที่เป็นเรียกว่าเป็นความผิดพลาดเฉพาะคราวจังหวะตรงนั้นแต่ว่าเราแก้ปัญหาได
1: ้
0: ทุกอย่างมันแก้ได้หมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพยายามเอาให้ง่ายให้ทัชเข้าไปที่ใจเขาแล้วก็พยายามแนะนำหาทางบอกเขา
1: ในทุกๆ100คนที่โค้ชไปเทรนไปสอนไปแนะนำเนี่ยมีสักกี่คนใน100คนที่ทำตามได้ทุกอย่างและเชื่อโค้ชเป็นเสร็จเลย
0: ยังไม่เคยทำเป็นสถิติตรงนั้นนะครับแต่ว่าต้องว่าบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าคนคนนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่า
1: โอเค
0: คำหนึ่งที่เห็นง่ายๆคือฟังปุ๊บพูดแล้วพูดย้อนมาเหมือนคอยตามเลยนะที่โค้ชพูดมานี่ดีนะครับ
1: แต่
0: พอมีคำว่าแต่ปุ๊บเรารู้แล้วว่าคนนี้กำลังมันมี
1: ม่านอะไรบางอย่าง
0: มีม่านอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะมีเหตุผลซึ่งจริงๆมันคือข้ออ้างที่เขาจะไม่ปรับเปลี่ยนคือเงินเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายถ้า

0: ในเชิงเทคนิคง่ายมากสมมติเราบอกว่ามีหนี้ใช่ไหมผ่อนไม่ไหวใช่ไหมทำไมไม่ลองเดินเข้าไปธนาคารดูล่ะนะแล้วก็ไปพูดคุยขอปรับสัญญา
1: โครงสร้าง
0: ขอเจรจาขอรีไฟแนนซ์พูดอย่างเงี้ยเป็นหลักการง่ายคำถามคือเวลาคนเรามีปัญหาจริงลองเดินเข้าไปที่ธนาคารสิคร
1: ับ
0: เอาแค่ปุ่มที่เราจะกดคิวอ่ะมีปุ่มไหนบ้างที่ให้เรากดว่ามาเจรจาหนี
1: ้ครับ
0: ไม่มีแล้วจะเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็เขิน
1: ครับ
0: ถูกไหมถ้าเราไปกู้ซื้อบ้านปุ๊บเราไม่เขินเรามาเป็นลูกค้าแต่พอ
1: เงิน
0: พอเป็นลูกค้ามีปัญหาปุ๊บเราจะคุยกับเคาน์เตอร์ยังไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเรื่องเงินหรือแนะนำเรื่องเงินไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันต้องทำให้ใจเขาฟูขึ้นโตขึ้นแล้วก็หันกลับมายอมรับความจริงแล้วก็พร้อมที่จะชนกับปัญหา

0: คราวนี้เวลาโค้ชไปบรรยายเนี่ยบางทีมาเป็นกลุ่ม บางทีมาเป็นโอ้โหอยู่กันเพียบแล้วบางทีอย่างที่บอกช่อง YouTube เราบางทีเราจะดูอีกทีคือเมื่อออกไปแล้วแล้วค่อยไปอ่านรีวิวอะไรอย่างงี้การสื่อสารที่แบบไปกว้างๆเนี่ยมันต่างจากการสื่อสารกับคนๆเดียว
1: ถ้ามันเป็นการบรรยายเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็จะมีธีมหลักในการบรรยายของเรา อย่างเช่นเวลาเราคุยปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบโลกใบนี้คือเงินไม่พอกับเงินไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเรากำลังคุยกับคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะได้สัญญาณมาจากทางเรียกว่าทีมงานที่เขาติดต่อเราไปบรรยายนะครับแต่ถ้าเป็นบรรยายผ่านทาง YouTube เนี่ยอันนี้เราจะพยายามพูดไปแตะในแต่ละส่วนให้เรียกว่ามีความหลากหลายให้มากที่สุดคือมันก็เป็นความยากเหมือนกันเวลาที่เราสื่อสารออกทาง YouTube หรือทางแบบบอร์ดแคสต์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคนหลากหลายแต่ว่าเราก็พยายามจะแตะกลุ่มใหญ่แต่ก็จะไม่ลืมกลุ่มย่อยก็เรียกว่าพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอันนี้คือความยาก
0: ครับ

0: อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆในสังคมโลกยุคใหม่เนี่ยก็คือพอดแคสต
1: ์ครับ
0: นะฮะก็อารมณ์วิทยุแต่ดีกว่านิดนึงตรงที่ฟังย้อนหลังได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ในเงื่อนไขที่ว่าได้ยินแค่เสียงเราไม่เห็นหน้าคนที่เราพูดคุยด้วยเขาไม่เห็นเราเขาตอบโต้กับเราไม่ได้สักทีเดียวไม่สามารถที่จะขึ้น PowerPoint ขึ้นกระดานได้เทคนิคเป็นยังไงครับ
1: ตอนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยหลักการที่จะใช้บ่อยๆก็คือ1ก็คือพยายามเลือกเรื่องก่อนเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยเนี่ยน่าจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ทั่วไปก็ได้หรือเราคิดว่ามันมีความสำคัญต่อคนฟังนะครับเป็นประโยชน์นั่นคือเรื่องที่1
0: ครับ
1: อันดับที่2ก็คือเนื่องจากเราไม่สามารถพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับไม่มี PowerPoint อะไรต่างๆเลยเนี่ยก็จะพยายามเรียกว่าเล่าให้เป็นเรื่องนะครับพยายามหยิบเรื่องราวสตอรี่ในพอดแคสต์แต่ละตอนที่ทำเนี่ยแก่นของเรื่องเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยเวลาของการฟังเนี่ยมันไม่ควรจะยาวมาก
0: สักกี่นาทีกำลังดี
1: เท่าที่ดูเนี่ยสัก15นาที30นาทีเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีว่าแก่นของเรา1เรื่
0: อง
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าประกอบอาจจะเป็นตัวอย่างนะอาจจะเป็นเคสที่เราเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะโศกนะฮะมีความสุขหรืออาจจะตลกอะไรเงี้ยนะครับก็หยิบมาเล่านะครับมันทำให้คนสามารถจำในพอดแคสต์ตอนนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญมากก็คืออย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีอยู่ดีๆปุ๊บหยิบไมค์แล้วก็พูดเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจะเป็นคนที่ร่างเนื้อหาเป็นหัวข้อไว้เสมอนะครับว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเป็นที่เราจะสื่อสารเป็นแก่นของเรื่องนี้คืออะไรบ้างมันก็ทำให้การฟังมันกระชับนะครับเรื่องราวมันชัดเจนแล้วก็คนจำก็จำได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่ที่ทำพอดแคสต์ก็จะใช้หลักการตรงนี้

0: เมื่อกี้เราเกิดกันไปแล้วว่าโค้ชเนี่ยมาเก่งทางด้านการเงินเนี่ยจากการลองผิดลองถูกใช้เวลาเป็นหลัก10ปีในการพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องของเทคนิคการเงินอันนี้เข้าใจได้แต่ไอ้หลักในการพูดในการสื่อสารในการโน้มน้าวคนเนี่ยอันนี้เรียนจากไหน
1: ไม่ได้เรียนนะ
0: ไม่เรียน
1: ไม่ได้เรียนคือต้องบอกว่าสมัยเรียนมัธยมปลายนี่ก็แทบไม่ได้พูดฮะไม่พูดเลยฮะไม่พูดเลยแล้วก็มาตอนมามหาวิทยาลัยปี1ก็เหมือนกับถูกเพื่อนบังคับให้ออกไปเป็นพิธีกร
0: นั่นไง
1: นะเนื่องจากทำงานน้อยที่สุด คนอื่นเขาเตรียมอะไรกันหมดแล้วเราก็แบบทำน้อยที่

0: สุดแล้วก็ไปเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาทำงานที่เป็นโค้ชการเงินจริงๆเนี่ยผมว่าหัวใจสำคัญอันนึงนะที่มันจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนมากก็คือว่าหนึ่งก่อนก็คือเราต้องรู้สึกรักคนที่ฟังเรา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเราถ้าเราไม่รู้สึกรักเขาเนี่ยพลังหรือคำแนะนำความห่วงใยอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปมันน้
1: อ
0: ยนะซึ่งผมเองจะตั้งโจทย์เสมอว่าคนที่ผมคุยด้วยไม่ว่าจะเป็น1ต่อ1หรือว่าคุยกับคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกคนมีส่วนที่ทำให้เรารักเขาได้บ้างอย่างน้อย1เรื่อง
1: ครับ
0: บางคนอาจจะกำลังทำเพื่อพ่อแม่เขาอยู
1: ่
0: นะเขาก็มีความดีความน่ารักนะบางคนเขาอาจจะสู้เพื่ออนาคตของเขานะครับบางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับบางคนทำเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนมีแง่มุมดีๆที่เรารู้สึกรักเขาได้
1: okay.
0: พอเรารักเขาได้ปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารแค่เนื้อหาละมันจะเป็นการสื่อสารในลักษณะที่เราอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกสองก็คือต้องพยายามจัดการหรือสื่อสารเนี่ยให้มันเหมาะกับลักษณะของแต่ละผู้คน
1: อ
0: ย่างผมไปบรรยายให้กับพนักงานบริษัทก็แบบหนึ่งลงไปสอนเกษตรกรก็แบบหนึ่งเกษตรกรที่ต้องนั่งพื้นเลยแล้วก็คุยเลย
1: แล้ว
0: ก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ยภาษาก็จะต้องปรับให้ง่ายที่สุดคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้นะครับมันฝึกฝนได้แล้วก็ยิ่งผ่านเวทีผ่านเคสนะทำงานมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นทักษะที่ติดตัวเรานะครับ

0: เราจะแนะนำให้คนไปเป็นโค้ชอีกทีเอาแค่เป็นโค้ชในบ้านยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่ดูอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยไปโน้มน้าวที่บ้านยังไงจะบอกว่าคุณพ่ออาจจะช่วยลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่จำเป็นและสุขภาพแย่แล้วมันเป็นเงินคุณแม่อย่าเอาชีวิตไปแขวนไว้กับลูกปิงปองทุกวันที่1และวันที่16เนี่ยเราในฐานะที่เป็นเด็กด้วยเนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคในการสื่อสารยังไง
1: อันนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องนึงเพราะว่าคนติดตามผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ช่วงอายุสัก25ถึง35ปี
0: ครับผม
1: เสร็จแล้ว
0: พอ Early Jobber
1: พอเค้าเรียนเรื่องการเงินไปปุ๊บเนี่ยเค้าเริ่มเปลี่ยนแปลงการเงินตัวเองเนี่ยได้แล้วได้ผลที่ดีเนี่ยเค้าเริ่มกลับไปมองครอบครัวเค้าเนี่ยคำถามนึงที่มาบ่อยเลยคือจะสอนพ่อแม่ยังไง
0: นั่นน่ะ
1: จะสอนพ่อแม่ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งเราก็จะตอบกลับไปบอกว่าถ้าเราไปตั้งกำแพงหรือตั้งโจทย์ว่าเราจะสอนมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไ
0: ร
1: นะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราจะค่อยๆนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะให้เราจัดการกับความโลภกับความกลัวได้มากขึ้นอย่างเช่นได้ยินผลตอบแทนสูงๆประหลาดๆคนที่มีความรู้ก็จะบอกว่านี่มันเยอะไปแล้วถูกไหมฮะ
0: Too good to be true
1: ใช่ดูมันดูดีเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความรู้เป็นอันดับที่หนึ่งสองก็คือเรื่องของประสบการณ
0: ์
1: นะครับอย่างเช่นคนเข้ามาลงทุนอะไรไม่นานเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะที่เขาเจออะไรเขาลงทุนแล้วเจอจังหวะที่ตลาดขาขึ้นเขาก็ต้องมีทัศนคติบวกว่าเห็นไหมลงทุนแล้วมันมีโอกาสรวยขึ้น
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครมาจังหวะเข้ามาแล้วเจอโควิดเลย ลงมาการลงทุนนี่มันเลวร้ายมาก มันน่ากลัวมาก
0: ผมว่าเด็กจบใหม่ยุคนี้แย่กว่าสมัยโค้ชจบต้องยังกู้อีกนะ จบมาเจอโควิดนี่แ
1: ฮ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรโดยการใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะต้องให้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะรับประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์กับเรื่องใดๆนานพอเนี่ยเราก็จะจัดการกับเรื่องตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่3ขาดไม่ได้เลยก็คือทุกครั้งที่จะตัดสินใจมนุษย์เราจะต้องมีสติเสม
0: อ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวช่วยได
0: ้แล้วเมื่อตัดสินใจแล้วเกิดพลาดแล้ว
1: ก็ต้องอยู่กับความผิดพลาดนั้นได้ต้องคิดเป็นเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าครับต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าใครสอนนะที่ทำให้คนเรารู้สึกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตใช่ครับใช่ครับมันคือโอกาสมันคือจังหวะที่เราต้องเรียนรู้จริงๆหลายๆครั้งเราประสบความสำเร็จมามากๆเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเหมือนมากระตุ้นเตือนเราว่าเอ้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะลองปรับนิดหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะวันนึงคุณจะได้เก่งขึ้นกว่านี้ไปอีก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปสอนเค้าว่าความผิดพลาดมันคือปัญหาม
0: ันคือ
1: โอกาสในการที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มต้นทุนในตัวเรา

0: น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นโค้ชเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นโค้ชด้านอาหารโค้ชโภชนาการโค้ชออกกำลังกายจะแนะนำอะไรเขาว่าเขาจะต้องเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จได้ต้องทำยังไง
1: หัวใจสำคัญอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่าเอาคำว่า

0: ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกำแพงในการที่จะเริ่มยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเป็นคนสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคณิตศาสตร์โอลิมปิกหรืออะไรต่างๆขอให้คุณเก่งกว่าคนที่นั่งฟังคุณสอน
1: ครับ
0: คุณก็เริ่มเป็นโค้ชได
1: ้ครับ
0: เห็นไหมฮะคุณก็เริ่มเป็นโค้ชได้เพราะฉะนั้นความรู้ความเชี่ยวชาญต้องมีแต่มันค่อยๆพัฒนาได้นะครับอันที่สองก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความเรียกว่ามีความรักแล้วก็อยากเห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปผูกโยงกับสิ่งหนึ่งก็คือความสุขนะอย่างเช่นถ้าเราช่วยเขาเราให้คำแนะนำเขาฟีดแบ็กกลับมาบอกกับเราว่าคำแนะนำของเราทำให้เขาชีวิตดีขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้น
1: สุขภาพการเงินดีขึ้น
0: ดีขึ้นเห็นไหมฮะอันเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือมันไปไกลกว่าตัวเงินนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็คุณมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คุณเป็นโค้ชได
1: ้
0: นะครับที่เหลือนะครับคือความอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับอย่างผมเองเป็นโค้ชการเงินเนี่ยโลกการเงินก็เปลี่ยนตลอดนะครับดังนั้นเราจะไม่เหลืออะไรที่เรียนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องเรียนอีกแล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก2 อย่างที่บอกไปก็คือความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับที่เหลือก็คือการฝึกฝนแล้วล่ะนะครับเราก็ต้องเจอคนช่วยคนผ่านเคสให้เยอะนะครับเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้น
1: นะฮะคือพูดง่ายคือต้องมีดีมีของมีใจนะฮะแล้วก็มีการเรียนรู้เพราะความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลายคนจะบอกว่าจะมีวินกับมีลูสนะฮะมีได้กับมีเสียแต่คนหนุ่มกำลังมองว่ามันมีวินกับมีเลิร์น
0: ครับ
1: โอ้โห

0: เสียดายครับที่เวลาเรามีอยู่แค่นี้นะฮะไม่งั้นนี่จะไปให้ลึกกว่านี้มาถึงตรงนี้แล้วจะไม่พูดถึงไม่ได้อยากจะให้แนะนำน้องๆซึ่งตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอยู่สมัยม.ปลายเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะมีหลักการกว้างๆคอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
1: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนนะครับสะพานที่มันเชื่อมระหว่างคนที่มีปัญหาการเงินกับคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินก็คือเงินออม
0: ครับ
1: นะฮะเริ่มต้นเรียนจบบริหารเงินอย่างไรก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันการเงินส่วนบุคคลแต่ละคนก็สามารถออกแบบการเงินของตัวเองได้แต่หัวใจก็คือทุกครั้งที่หารายได้มาอย่าลืมเหลือเผื่อออมไว้เสมอ
0: เก็บไว้บ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ครับแล้วก็พยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
0: ครับผม
1: ออมให้เป็น
0: ออมให้เป็น
1: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: ขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะเรียกว่า Money Coach ของเรานะฮะที่มาให้คำแนะนำดีๆไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการลองแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วขอบคุณโค้ชดุ่มมากครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับที่เรามาเจอกันในรายการ The Speech Guide แขกรับเชิญของเรานะครับจะไม่ใช่ว่ามีทักษะในการสื่อสารในการพูดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของเสียงเพราะเขาคนนี้เป็นนักพากย์มืออาชีพ
1: อยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหม
2: ช่องสี่เหรอได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
0: และสำหรับวันนี้ครับผมโค้ชหนุ่มและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในรายการ The Speed Guys ทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

0: Animation The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost lost lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lostฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ We got lost on the way to the hotel We got lost on the way to the hotel ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะ

ประมาณนั้นนะคะ Tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ Tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอาจจะรู้ว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยแร็ปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแร็ปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่

เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะและโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูก

เยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงคินสแพเก้ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day คำว่า Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษาทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับ mumเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่า mummy แต่คำว่า mummy ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่า mummy ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่า mummy ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่า mum เมื่อเป็นแสลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามามากับมามานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม S เข้าไป

vibe, and I've got mountains of work to do. I've got mountains of work to do. ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากมากมากมากมากที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ันพร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเลยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill. You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill.คนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหลานไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา we hilled up soil around the strawberry plantเราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะ Facebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้านะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotage หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าCreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะบอกทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่

0: ที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ Food Fit
1: for Fight แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นเอาและวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
0: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ what where when why คำว่า what นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verbตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะและน้องๆ อย่าลืม question mark นะคะ
1: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
2: Okay so why do you want to work for this company
3: I want to work for this company because the company is because the company is good
2: So why do you think this company is good
4: I think this company is good because I like it
5: แฮ่พี่ตอบแทนหนูทำไมอ่ะ
6: ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนั่นจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้ นะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successful and stable and it would be a privilegeTo be a part of your success and it would be very good for my career path.
7: ดิฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ความสำเร็จอย่างมากและมีความมั่นคงและดิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิพิเศษมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและมันจะต้องดีมากๆสำหรับอาชีพของฉันและการเจริญเติบโตของอาชีพของฉัน
8: ดีค่ะงั้นพี่ก็พูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
2: What are your plans for your career?
3: Oh, how did you know? I have a plan to go to Korea next month.
2: I don't mean Korea, I mean career.
8: พี่คริสคะ มันแตกต่างกันยังไงคะ ออกเสียงเหมือนกันเลย
7: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
8: อ้าว
7: ฟังดีๆ คุณผู้ชมครับ เมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า What are your plans for your career? C-A-R-E-E-R, career, ออกเสียงว่า career คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับ อาชีพเนี่ยนะ แต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปออกเสียงว่า carrier เนี่ยนะครับ ไปบอก carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือว่าคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก my career ไม่ใช่นะครับต้องเป็น my career นั่นเองนะก็ถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
8: ๋ออ่ะแล้วเกาหลีคะ
7: เกาหลีก็ career
8: ฮะ
7: เหมือนกันม
8: ัน
7: ออกเสียงคล้ายกันมาก
3: My plan is I want to be your secretary for a long time
2: okay so can I count on you
7: กูทำอะไรอ่ะ
8: นับตัวเลขให้เขาไงคะ
7: นับทำไม
8: ก็เขาบอกให้หนูเขา
7: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you เคยฟังเพลงไหม you can count on me
3: like one two three I be there
7: ฟังเพลงนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไร
8: ไม่รู้ค่ะ
7: นั่นแหละครับคือปัญหาฟังแต่ไม่รู้เขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร You can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ You can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับ1 2 3แล้วเดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมอครับมั้ย You can count on me สบายเลย You can count on me บอกเลย
3: You can count on me by 1 2 3 I be there
2: จะลองอีกนานไหมครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH question กันหรือเปล่าคะ What where when หรือ why เจอตัวไหนเอ่ย
0: ครูพี่เนทเจอนะคะครูพี่เนทเจอคำว่า why ค่ะคำว่า why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this companyทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี
1: ้เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น WH question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
0: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
1: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
0: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอให้น้องๆรู้จักคำว่า

0: แวร์ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่าแวร์นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า Where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถามแวร์น้องๆก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามนะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถามแวร์เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
1: ๆ WH question อีกตัวนึงนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า when will you go to Thailandเห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม when will you go to Thailand คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next year ฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม when ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว Why Where When สนุกกันไหมคะ
1: ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Itchy Feet
1: มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: อันนี้อะไรเข้าฝาให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
3: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไง
2: คู่คุกอ๋อแน่นอนที่สุดโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่แหละครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอเคคำถามแรกต้องถามหมดเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรยังไง
5: So what's so special about durian
6: The name durian is derived from the word duri meaning spice
5: คือชื่อดูเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดูริ
2: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลยแถวอินโดเขาเนี่ยซึ่งแปลว่าน้ำ
6: Its odor is very strong and sometimes linger for many days
5: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
2: กลิ่นมาก่อนเลยคือแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมันลิงเกอร์ด้วยนะ
5: มันอยู่นานมาก
2: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
6: ่ But the taste is magnificent
5: แต่รสชาติเนี่ยมันสุดยอด
2: ซิเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
6: That's why it's called the king of fruits
5: เลยมีชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้
2: ม
5: ัน
2: ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้วก็กินสดก็น่าจะดีนะ
5: So why fry it
2: ทำไมต้องมาทำเป็นไอเหลือกดูเรียนชิพส์ครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
6: One is a way of preserving the fruits so you can have durian all year round
5: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
2: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงเข้าใจป่ะ
5: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
2: ๆทั้งปีเลยแล้วข้อที่หนึ่งนะ
6: Two is kill the smell
2: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว Can you show us how to make it
6: Sure
2: โอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่อยครับ
6: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
2: อ๋อโอเค and that is the executioner
5: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
6: ี่คุณพ่อค่ะ
2: เอ้าสวัสดีครับคุณพ่อครับ
5: สวัสดีครับ
2: อย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบลอเลยนะ
5: โอ้โห
2: นะครับแล้วต้องขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่อยครับ
6: first we start with selecting the finest durian that is not too ripe
5: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
2: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพมันต้องชั้นดีเลยทีเดียว
5: เป็น finest
2: นี่ไงโอเคว้าฮ่าขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
6: We take the husk off
2: Oh we take the husk off
5: ปอกเปลือกออก
2: ปอกเปลือกก่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วนี่ไปกิน
5: ไม่ใช
2: ่กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
6: ้ One you get the inside you pick out the seeds
5: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเน
2: ี่
5: ยเราก็เอาเมล็ดออก
6: You then slice it into thin pieces.Then we fry it in vegetable oil
5: ก็คือเราไปฝานเป็นแผ่น
2: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
6: After frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
2: ทอดเสร็จไม่จบนะ
5: ต้องเอาไปอบ
2: เอาไปอบเพื่ออะไร
5: เพื่อให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
2: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะพี่
6: Then packaging
2: แน่นอน
5: ก็ใส่หีบห่อซะ
2: ค่ะขอบคุณครับพี่ชายครับนี่เลยครับ Here we have it Fried Durian Chip
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น WH Question กันบ้าง

0: เอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why
1: ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durian ทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไร
0: น้องๆคะน้องๆเห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น what is that นั่นคืออะไรThat is a cat. นั่นคือแมวตัวนึงค่ะทีนี้คำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า What is your name? คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ My name is ฉันชื่อ My name is Nat. ฉันชื่อ Nat. นั่นเองค่ะ
1: What นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น What time it is ตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง It is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น What time it is ตอนนี้กี่โมงแล้ว It is 10ตอนนี้10โมงแล้วเห็นไหมคะใช้ It is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ What ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะเราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่า What do you do คุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ What do you do คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะ
0: ถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Didn't you go to school ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Why นะคะ Why didn't you go to school ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Were you born ตอบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ where นั่นเองค่ะ Where were you bornคุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ where กับการถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
0: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไรเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระหว่าง where when whyใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า when นะคะที่แปลว่าเมื่อไร When will I see you again ฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไรน้องๆเห็นไหมคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
1: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะระหว่าง whatWhere, when, หรือ why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะ What would you like for dinner? คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
1: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูเลย
2: Good morning Vocab King
3: We will start now Adam
4: ATOM
3: Dream.
4: D-R-E-A-M.
3: Listen.
4: L-I-S-T-E-N.
3: Possible.
4: TOSSIBLE
3: Tonight
4: TONIGHT
3: Apologize
4: APOLOGIZE
3: Cosmetic
4: COSMETIC
3: Furniture
4: FURNITURE
3: Kidney
4: KIDNEY
3: Pollute
4: POLLUTE
3: Advertisement
4: ADVERTISMENT
3: Advertisement
4: ADVERTISMENT
3: Advertisement
4: Pass
3: Chemistry
4: CHEMISTRY
3: Firecracker
4: FIRECRACKER
3: Inheritance
4: Pass
3: Obese
4: OBEFE
3: Piranha
4: PIRANHA
3: Grocery
4: Again please
3: Grocery
4: GROCERY
3: Aviary
4: AVIARY
3: Hyphen
4: Pass
3: Nevertheless Nevertheless
4: NEVERTHANLESS
3: Nevertheless
4: Pass
3: Calm
4: CALM
3: Honest
4: HONEST
3: Outline
4: OUTLINE
3: Shoes
4: CHOUE
3: Shoes
4: CHOOSE
3: Shoes
4: Pass
3: White
4: WHITE
3: White
4: Pass
3: Capsize Oh, time's up! The final round
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ WorldCap King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่แนทคะแล้วจากรายการ WorldCap King เนี่ยมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: ครูพี่แนทเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็น conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น his car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
1: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet นั่นเองค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะคำว่า nevertheless แสดงความขัดแย้งใช้เชื่อม2ประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าถึงฉันจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จภาษาอังกฤษจะพูดว่า I am tired nevertheless I must finish my homework เห็นไหมคะ nevertheless ใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะ
0: น้องๆคะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า but ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
1: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
5: これは粘土で種をコーティングしてます。
6: はい、ああ、本当に種の中に入ってるんですね。
5: そうですね、はい。
6: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับ

0: ข้างในครับ
1: それが
0: はい今日午前中に
1: はい
0: โอ้นี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ก็โตประมาณนี้ครับ
2: ショベコントロールをやってまして、
0: はい、
2: まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
0: ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดก็บอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
3: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
0: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
4: โอ้โหในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
5: เอ๊แล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide pesticide pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าอย่าพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't spray pesticides hereเห็นไหมคะ pesticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
4: คำว่า pesticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืชตัวอย่างเช่น
6: an example of a pest is a worm
4: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้องๆ
5: นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide i n s e c t i c i d e insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous insecticideเห็นไหมคะคำว่า insecticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ

0: ันนะคะคำว่า insecticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง insect insect แมลง insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
1: an example of an insect is a fly
0: ตัวอย่างของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่า fly เป็นคำนามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลกินนะคะน้อง
2: ๆเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
0: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ WH question ค่ะเราจะเอา WH question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้ามลืม question mark นะคะ
2: ข้อที่2นะคะ what where when whywhat แปลว่า
0: อะไร
2: where แปลว่า
0: ที่ไหน
2: when แปลว่า
0: เมื่อไร
2: และ why แปลว่า
0: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless อย่างไรก็ตาม but แต่ค่ะ
2: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pest แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและคำที่4 insect แปลว่าแมลงนั่นเองค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
1: Kill two birds with one stone
2: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เลยค่ะ
0: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็ถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm all right I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation รู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: In 2008, the powerful cyclone Nargis, with maximum wind speeds of 215 kilometers per hour, struck the North Indian Ocean and continued from the end of April to the beginning of May. The cyclone caused massive destruction across the region, especially in the Irrawaddy Delta of Myanmar. It was responsible for the loss of over 146,000 lives, and over 54,000 more went missing. It destroyed almost the entire private and public infrastructure of the stricken area. Once His Majesty learned about the devastation, he immediately sent relief kits, which included, for example, food, medicine, clothes, blankets, and other supplies to assist the cyclone victims in Myanmar. Moreover, he graciously sent a royal medical team of 30 professionals, complete with medical supplies, on a two-week deployment to provide medical assistance to stricken Myanmar citizens.
1: คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิราวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาปลื้มว่าขณะที่เขาทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยมากยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: During a two-week period, His Majesty the King's Royal Medical Unit, comprised of surgeons, psychiatrists, veterinarians, and epidemiologists, collaborated with medical teams from Myanmar to provide medical care for the victims. His Majesty the King's Royal Medical Unit was able to administer treatment for 800 to 1,000 patients per day.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Wachiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai MuslimsHas been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: ายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆอาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
1: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in America I graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies I have been in Thailand for about 4 months now and I'm very excited to be here
0: พี่โบ

0: สองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double bo ค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
1: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
2: Spelling audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: word is journey.
3: G-E-R-N-Y. Journey.
2: I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y.
0: Okay, ไม่ต้องเสียใจค่ะ ชวนน้องแค่รอดกลับไปนั่งที่นั่งเลย ใครจะเป็นคนต่อไป หมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is uniform
3: UNIFORM
2: Congratulations, that is correct.
0: Yay! ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
4: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
4: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
2: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากไปรอได้ที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยใครน้องใครน้องหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
0: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมมั้ยครับ
5: พร้อมครับ
0: let's play spelling
2: Your word is listen.
5: L-I-S-T-E-N. Listen.
2: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะ ไหว
1: เจ็ดค่ะ
0: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
1: อ่านค่ะ
0: ได
2: ้ Are you ready
1: Yes
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is express
5: E-X-P-R-E-S-S
2: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องแก้เลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเลดพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพฤกพฤกอายุกี่ขวบแล้ว
4: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
4: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
2: Your word is beautiful
4: B E T I F U L
2: I am sorry, that is incorrect.
0: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
2: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะชื่ออะไรครับ
6: ชื่อเนียครับ
0: เป็นเนียตื่นเต้นไหมวันนี
6: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
2: Your word is writing
6: W R I T I N G
2: Congratulations, that is correct.
0: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
7: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
7: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: Your word is bamboo
7: B A M B O U E
2: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลขสองค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
8: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
8: ายุ9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
8: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is bowling
8: B O W L I N G
2: Congratulations, that is correct!
0: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5ค คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
9: เอาแล้ว
10: อวกาศ
9: ค
11: ุณไม่เป็นไรหรอก
12: ผลไม
13: ้ขอไม่ได
14: ้เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
15: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
14: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
16: SY
0: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
17: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
0: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
17: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
17: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
0: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
17: ค
0: ่
17: ะ
0: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
18: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
18: ก็มั่นใจมาก
0: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
18: 1ค่ะ
0: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
18: Street
0: พร้อมนะคะ
18: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Start now. Bus.
18: B-U-S. Bus.
2: Van.
18: V-A-N. Van.
2: Taxi.
18: T-A-X-I. Taxi.
2: Truck.
18: T-R-U-C-K. Truck.
2: Motorcycle.
18: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
2: Crosswalk.
18: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
2: Bicycle.
18: B-Y-C-L-E.E B Y pass
2: lamp post
18: L A M P P O S T lamp post
2: sidewalk
18: S I D E W A L K sidewalk
2: traffic lights
0: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
18: traffic light
0: traffic light
2: traffic lights and bicycle
0: and bicycle
2: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t s
0: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข
19: 3
0: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ Fruits
19: ง่าย
0: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Orange
19: ORANGE orange
2: banana
19: BANANA
2: grape
19: GRAPE
2: guava
19: GUAVA
2: coconut.
19: C-O-C-O-N

0: U-T.
1: Peach.
0: P-E-A-C-H.
1: Mango.
0: M-A-N-G-O, mango.
1: Watermelon.
0: W-A-T-E-R, M-E-L-O-N.
1: Pineapple.
0: P-I-N-E-A-P-P-L-E.
1: Blueberry.
0: B-L-U-E-B-E-R-R-Y.
1: That is all 10.
2: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอดไฮไฟฟ์โอเยและน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไว้แล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอชวนน้องเจสขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเจสคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเจสอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
3: เลข4ค่ะ
2: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Golf
3: G O L F
1: Tennis
3: T E N N E S เอ้ยTENNIS
1: Handball
3: HANDBALL
1: Car Racing
3: CARRACING
1: Basketball
3: BASKETBALL
1: Swimming
3: SWIMMING
1: Rugby
3: RUGBY
1: Baseball.
3: B-A-S-E-B-A-L-L.
1: Football.
3: F-O-O-T-B-A-L-L.
1: Volleyball.
3: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L.
2: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเซธเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
4: 8ครับ8ครับ
2: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: Start now.
5: T-E-A-C-H-E-R.
1: Teachers.
5: T-shirt. T-E-A-C-H-E-R.
1: F. Students.
5: S-T-U-D-E-N-T-S.
1: Desk.
5: D-E-S-K.
1: Chalk.
5: S-H-O-C-K.
1: No.
5: Pass.
1: School bag.
5: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
1: Gym.
5: G-Y-M.
1: Chair.
5: C-H-A-I-R.
1: Playground.
5: P-L-A.
2: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
5: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D.
2: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
5: S H O C K
2: ที่แปลว่าตกใจ
5: ครับ
2: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
1: so the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk it's important to listen between ch and sh
2: ขอบคุณน้องเนี๊ยบมากเลยนะคะและน้องเนี๊ยบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาวน้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Spoon
6: N.
1: Kettle.
6: C A N D L E.
1: Sorry, that's incorrect.
6: Pass.
1: Pot.
6: P O T.
1: Plate.
6: P L A T E.
1: Knife.
6: K N I F E.
1: Fork.
6: F O R K.
1: Oven.
6: O V E N.
1: Bowl.
6: B O W L.
1: Frying pan.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell kettle is K E T T L E
2: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
1: You'll be happy when you share happiness to others.
2: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
7: Because English is all around. Good luck.

0: It is a blessing for the Thai people that His Majesty the King is so committed to his royal duties as a patron of religion. In this duty, he has supported all religions equally. Since holding the position of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn until his ascension to the throne. While Thai kings have historically vowed to be devout defenders of Buddhism, they have also been tasked with using their authority and grace to be the upholder of all religions. Thai kings have always been committed to this duty, to protect every religion that lies within their realm, in order to provide adherents of any religion with equal opportunity to peacefully teach and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Pa Ra, representing the king, and Sa Ga, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of their Majesties the King and Queen has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Vajiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้แต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai MuslimsHas been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบยสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆแล้วก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้เนี่ยค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะว่าจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นเมนูอย่างเงี้ยได้
1: การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่

ส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของสองวัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอ้ความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของสองวัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซี่โครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซี่โครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซี่โครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซี่โครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซี่โครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกกันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งนึงที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซี่จำปู่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรานำมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาประปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้ผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่
นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไป

ใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าซีเคร็ตลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโกฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

ใครเป็นแบบนี้บ้างพี่คะหนูเนี่ยนะคะ present perfect จำได้หมดเลยค่ะ subject บวก verb has หรือ have แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3หรือจริงๆมันคือ past participle จำได้ด้วยค่ะว่า present perfect ต้องใช้กับเหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบันยังคงอยู่แต่อดีตถึงปัจจุบันยังงงอยู่เลยอะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงจำได้แต่ว่าใช้ไม่เป็นทีนี้ค่ะทุกคนเคยเชียร์กีฬาถ้าเราเป็นคนเชียร์ใช่ไหมสมมติเรากำลังเชียร์มวยเราเห็นเขากำลังชกมวยอยู่เลยเนี่ยเรารู้เลยหุยทำไมไม่ศอกหมัดซ้ายหมัดขวาออกไปเลยเปรียบเสมือนว่าลงไปต่อยเองได้เลยแต่ถ้าเราต้องเป็นนักมวยจริงๆเราลงไปจริงมันต้องใช้อีกคนละทักษะหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจำได้รู้นะว่าท่ามันคืออะไรรู้นะว่าเวิร์บมันคืออะไรกับการใช้ให้เป็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะแหมพี่เก่งนักนี่ฉันก็คือเธอก็คือฉันเราก็เหมือนกันนั่นแหละคณะก็เป็นเด็กคนนึงเด็กได้ไหมเด็กไม่ได้แล้วละกันอ่ะเป็นคนคนนึงละกันที่ไม่ได้เติบโตต่างประเทศหน้าก็ไม่ได้ฝรั่งแต่อย่างใดเลยนะคะแต่วิธีที่เราลองใช้ก็คือวิธีในการเข้าใจจากบริบทเข้าใจจากสถานการณ์สมมติว่าเราไปดูหนังมาเราฟังเพลงหรือว่าเราได้ยินเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดพอเราได้ยินแล้วเราเข้าใจปุ๊บให้เราเข้าใจจากสถานการณ์นี้ว่าอ๋อมันคือสถานการณ์นี้ที่ทำให้เขาอะใช้ประโยคแบบนี้พอเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเช่น I have been to Thailand เคยไปมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยไปมาแล้วเขาใช้กับสถานการณ์เขาใช้ present perfect เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมีคนถามว่าเคยไปประเทศนู้นประเทศนี้มาหรือยังเราจะได้ใช้แบบเดียวกันแล้วก็พูดต่อกลับไปให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วค่อยไปเข้าใจโครงสร้างแล้วใช้ให้ถูกสถานการณ์ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่า present perfect เนี่ยใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างแบ่งให้เห็นชัดละกันนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงดำเนินมาเรื่อยๆเช่น I have known John for 10 years. He has lived in Bangkok since 2001. We have worked here for a few months. พวกประโยคเหล่านี้เราจะใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่เวลาเมื่อไหร่กับ forเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะได้เหมือนกันเพื่อเป็นการบอกเวลาว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจนมาถึงตอนนี้มันใช้เวลามาประมาณเท่าไหร่แล้วหรือมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กลุ่มที่2เนี่ยแหละค่ะที่งงกันทั้งประเทศเลยจริงๆมันจบไปแล้วแต่มันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและเราต้องการเน้นผลขยี้ลงไปว่าผลมันเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเพราะมันเกิดอย่างนี้มันถึงเกิดผลแบบนี้ในปัจจุบันอันอะไรมันส่งผลงงไปหมดเลยไม่เข้าใจแล้วมันจะใช้ยังไงถูกล่ะคะทีนี้อันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดต้องการสื่อว่าอะไรให้กับผู้ฟังออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้พูดเป็นหลักเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันง่ายๆ Have you been to JapanHave you been to Japan? ถ้าแปลเป็นไทยแบบเอาให้เซนส์มันยังคงอยู่นะคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังอันนี้ก็ดู make sense สมเหตุสมผลดูเป็นสิ่งที่คนพูดกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพูดประโยคว่า Did you go to Japan? Did you go to Japan? ถ้าแปลแบบให้ได้เซนส์ของประโยคนี้คุณไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือไม่มันก็ไม่ผิดแต่ว่าก็คนไม่ได้พูดกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราถามว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังเราต้องถามต่อเฮ้ยเคยไปดูซากุระไหมเฮ้ยกินซูชิไหมมันดีมากตรงนั้นมันอย่างงู้นมันอย่างงี้เราคุยต่อว่าเฮ้ยแล้วผลของการไปญี่ปุ่นของคุณน่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้แล้วเราต้องการเน้นผลหรือเปล่าถามว่าถ้าเราต้องการเน้นแค่ว่ามันจบไปแล้วแหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันก่อนจบไปแล้วเราก็สามารถใช้ past simple tense ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดเราต้องพูดว่ามันจบไปแล้วนะแต่มันส่งผลแล้วเรากำลังจะพูดถึงผลมันต่อนะเราค่อยไปที่ present perfect tense ค่ะถ้าน้องๆยังไม่เก็ทกันน้องๆเคยจุดธูปไหมคะธูปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นไฟแบบแดงๆจับไปนี่โอ้โหร้อนแน่ๆเลยนะคะกับส่วนที่มันเป็นขี้เถ้าสีเทาแล้วแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เลยถ้าลองนึกภาพว่าส่วนที่กำลังแดงๆร้อนๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันถ้าเราลองคิดนะคะ present perfect เนี่ยอาจจะใช้กับส่วนที่มันเป็นอดีตคือขี้เถ้าเนี่ยแหละมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ก็คือที่ยังร้อนอยู่นะคะเป็นไฟสีแดงอันนี้คือกรณีแรกนะคะกับกรณีที่2ที่เรางงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอยากจะใช้มากที่สุดก็คือแค่เฉพาะส่วนของขี้เถ้าเราต้องการขยี้ว่าเอ้ยขี้เถ้าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะก็สะดุ้งเหมือนกันนะมันยังมีความทรงจำมันยังมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันส่งผลต่อที่เราต้องการขยี้เราต้องการเน้นตรงนั้นอันนั้นคือกรณีที่2เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเพิ่มนะคะ I have lost 3 kilograms อุ้ยเนี่ยค่ะพอดีว่าลดน้ำหนักไปเนี่ยพยายามกินคลีนมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเมื่อประมาณ2วันที่แล้วค่ะหายไป3กิโลเลยนะคะตอนนี้คือผอมแล้วอะค่ะนี่คือผอมแล้วตอนนี้เราต้องการเน้นว่าเราไม่ได้แค่เมื่อ2วันที่แล้วเราหายไป3กิโลนะแต่ตอนนี้เราผอมแล้วนะจ๊ะอันนี้คือผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่เราต้องการเน้นเราเลยใช้ present perfect ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึง we haven't seen her at school todayWe haven't seen her at school today. วันนี้ตั้งแต่เช้าไปโรงเรียนกันนะเราก็หวังว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เราจะต้องเจอแต่ว่าเขาไม่มาโรงเรียนเฉยเลยตั้งแต่เช้าที่ผ่านไปแล้วจนถึงตอนเย็นพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะ We are not at school anymore. แต่เราก็ยังนั่งคิดถึงว่าเฮ้ มันทำอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอไม่มาโรงเรียนวันนี้นะเราก็เลยต้องกังวลเลยเธอจะไม่สบายหรือเปล่ามันมีผลตามมาจากการที่เราไม่เห็นเธอที่โรงเรียนในวันนี้พอเก็ตพอเห็นภาพมากขึ้นไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ present perfect ได้ง่ายมากที่สุดคือให้เราจำจากสถานการณ์หรือจำจากบริบทให้เรายกประโยคนั้นเนี่ยมาใช้เลยค่ะในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันสมมุตินะเราเคยได้ยินเพลงของ Michael Bublé ไหมคะ I just haven't met you yet นี่นะ I just ฉันก็แค่ haven't met ยังไม่ได้เจอเธอคนนั้นเลยสักทีนะคะแต่เดี๋ยวก็มาฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวก็มาสมมติว่ามีคนตามงานเราได้ทำหรือยังกันบ้านอันนั้นอะโปรเจกต์อันนั้นได้ทำหรือยัง I just haven't done it yet I just haven't done it yet ก็ร้องเพลงเป็น Michael Bublé ตอบกลับไปนะ คือยกประโยคที่คล้ายกันลองมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนจาก met มาเป็น done ได้ไหมได้คล้ายๆกันจะไปนั่งสร้างโครงสร้างโอ้โห subject บวก verb แทนที่เราจะทำแบบนั้นให้เราจำแล้วเอามาใช้ทันทีแบบนี้จะง่ายที่สุดเราจะได้ไม่ต้องงงกับ present perfect อีกต่อไปค่ะ

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆอาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
0: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
1: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
1: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจ

0: ไปถ้าอย่างนั้นไปพบกับป้ากันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลขชื่ออะไรคะ
2: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is journey
2: G-E-R-N-Y journey
1: I am sorry that is incorrect The correct spelling is J O U R N E Y
0: โอเคไม่ต้องเสียใจค่ะเชิญน้องแครอทกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะ
3: ชื่อน้องแพทค่ะ
0: น้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
3: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is uniform
2: UNIFORM
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah. โอ้ค่ะค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทค่ะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
3: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
2: I wear a green uniform.
1: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรเอ่ยใครน้องใครน้องหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
4: วินครับ
0: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมมั้ยครับ
4: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is listen.
4: L-I-S-T-E-N. Listen.
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินคะน้องวินรู้ไหมคะว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
4: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
5: เจ็ดค่ะ
0: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
5: อ่านค่ะ
0: ได
1: ้ Are you ready?
5: Yes.
1: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is express.
4: E-X-P-R-E-S-S.
1: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเล็กพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพริกพริกอายุกี่ขวบแล้ว
4: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
4: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
1: Your word is beautiful
4: B E T I F U L
1: I am sorry that is incorrect
0: โอ้แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
1: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรหมายเลข15ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
6: ชื่อเนียครับ
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
6: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
1: Your word is writing
6: W-R-I-T-I-N-G
1: Congratulations, that is correct!
0: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลข1ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
7: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
7: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: Your word is bamboo
7: B A M B L U E
1: I am sorry that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B A M B O O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่
8: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
8: ายุ9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
8: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is bowling
7: B O W L I N G
1: Congratulations, that is correct!
0: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
9: อวกาศ
10: ไม่เป็นไรหรอก
11: ผลไม้
12: ขอไม่ได้
9: เอาละ นะครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
10: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
9: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
11: SY
12: กลับเข้า

0: 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
1: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
0: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
1: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
0: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
2: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
2: ก็มั่นใจมาก
0: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้มีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
2: 1ค่ะ
0: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
2: Street
0: พร้อมนะคะ
2: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Start now. Bus.
2: B-U-S. Bus.
3: Van.
2: V-A-N. Van.
3: Taxi.
2: T-A-X-I. Taxi.
3: Truck.
2: T-R-U-C-K. Truck.
3: Motorcycle.
2: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
3: Crosswalk.
2: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
3: Bicycle.
2: B-Y-C-L-E.E B Y pass
3: lamp post
2: L A M P P O S T lamp post
3: sidewalk
2: S I D E W A L K sidewalk
3: traffic light
0: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากมากเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
2: traffic light
0: traffic light
3: traffic lights and bicycle
0: and bicycle
3: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t s
0: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะ
4: 3
0: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ Fruits
4: ง่าย
0: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: We will start now Orange
4: O-R-A-N-G-E, orange.
3: Banana.
4: B-A-N-A-N-A.
3: Grape.
4: G-R-A-P-E.
3: Guava.
4: G-U-A-V-A.
3: Coconut.
4: C-O-C-O-N-U-T.
3: Peach.
4: P-E-A-C-H.
3: Mango.
4: M-A-N-G-O, mango.
3: Watermelon.
4: W-A-T-E-R-M-E-L-O-N.
3: Pineapple.
4: P-I-N-E-A-P-P-L-E
3: Blueberry
4: B-L-U-E-B-E-R-R-Y
3: That is all 10
0: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five Oh yeah และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไปแล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
5: เลข4ค่ะ
0: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: Start now. Golf.
4: G-O-L-F.
3: Tennis.
4: T-E-N-N-E-S. T-E-N-N-I-S.
3: Handball.
4: H-A-N-D-B-A-L-L.
3: Car racing.
4: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
3: Basketball.
4: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
3: Swimming.

0: SWIMMING.
1: Rugby.
0: RUGBY.
1: Baseball.
0: BASEBALL.
1: Football.
0: FOOTBALL.
1: Volleyball.
0: VOLLEYBALL.
2: นะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเจสเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
3: 8ครับ8ครับ
2: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Teachers
4: T-E-A-C-H-E-R
1: Teachers
4: T-shirt
2: T-E-A-C-H-E-R
1: F. Students.
4: S-T-U-D-E-N-T-S.
1: Desk.
4: D-E-S-K.
1: Chalk.
4: S-H-O-C-K.
1: No.
4: Pass.
1: School bag.
4: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
1: Gym.
4: G-Y-M.
1: Chair.
4: C-H-A-I-R.
1: Playground.
4: P-L-A.
2: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
4: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D.
2: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
4: S-H-O-C-K
2: ที่แปลว่าตกใจ
4: ครับ
2: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
1: So the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk It's important to listen between ch and sh
2: ขอบคุณน้องเนี๊ยบมากเลยนะคะและน้องเนี๊ยบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาวน้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Spoon
5: S-P-O-O-N
1: Kettle
5: C-A-N-D-L-E
1: no. Sorry, that's incorrect
5: Pass
1: Pot.
5: P-O-T.
1: Plate.
5: P-L-A-T-E.
1: Knife.
5: K-N-I-F-E.
1: Fork.
5: F-O-R-K.
1: Oven.
5: O-V-E-N.
1: Bowl.
5: B-O-W-L.
1: Frying pan.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell kettle is K E T T L E
2: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนน42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะ เยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
1: You'll be happy when you share happiness to others
2: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around
7: Go

0: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pra Vajirakrao Jiao Yuhua visits local people in the three southern border provinces on a regular basis. He has been aware that his people's difficulties are not only caused by the multiple problems of poor soil, insufficient water supply for cultivation, a lack of much-needed infrastructure, and a subsequent lower living standard, but also due to unrest in the area that has led to fear and loss. On March 10, 2004, His Royal Highness spoke to religious leaders of the southernmost provinces at the central mosque in Pattani province. An excerpt of the royal statement is as follows.
1: ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์สุขกันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: His Majesty gracefully accepted the children of Mr. Jakob Rai Mani, Imam of the Central Mosque in Pattani Province, who argued against the use of violence in the area and was tragically killed in mid-2013, to be placed under the royal patronage of His Majesty the King. His Majesty will provide the children with educational support until such time that they complete a bachelor's degree or are able to earn a suitable living to raise a family.
2: ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวสุขซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทําให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวพี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: Even though the violent situations in the southern provinces are grave, His Royal Highness still visits his people there. Sometimes, the royal trips are arranged covertly in order to lift the morale of the soldiers and local people.
3: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเบ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: On December 9th, 2017 at the Central Mosque in Pattani Province, His Majesty the King presided over an award ceremony for the winners of the 2017 Al Quran recitation competition for both the southern regional level and the national level. This ceremony is one of the royal duties that His Majesty faithfully carries out every year. Following the ceremony, His Majesty surveyed the local products under the One Tambon, One Product program. He also made a royal visit to the royal medical team and the main mosque in the central district of Pattani.

0: province.
1: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาท่านทูลเขาบอกว่านี่แหละราโยกีโตของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่นเดียว

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร์
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: าหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส้มเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัชสุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรม

ทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็แล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปอบยะสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปอบยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้

0: ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้ค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได้ค่ะ
1: การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงษ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่ซี่โครงฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปูอยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิโครงฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิโครงมาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิโครงฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิโครงฮังเลหมูหุ้มตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนนึงก็คือว่าเป็นซิโครงฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของ2วัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอ้ความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของ2วัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่นิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซิกโครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซิกโครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำ ซิกโครงฮัง

มันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซิกโครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซิกโครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซี่จำปู่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรานำมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสัก3ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้ง
เวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเออเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: The Tum Luang Cave Rescue Mission to save members of the Wild Boar Academy junior football team who were trapped in Tum Luang Cave of Tum Luang, Khun Nam Nang Non Forest Park in Masai District, Chiang Rai Province, cast a light for hope, inspiration, and miracles for humanity. Together, we all witnessed the kindness, compassion, generosity, unity, and sacrifice that emerged among thousands of strangers who demonstrated a united effort that has never been seen before. Help from across the nation and every corner of the world poured in with one goal: to rescue the boys and their coach who were trapped in the cave. Diving under dark and extremely cold water in a deep, twisting cave was unprecedented for the Thai rescue team, who were also faced with a dire shortage of essential equipment and resources. The rescue operation was televised daily, and worldwide viewers witnessed that any equipment or supplies that had been reported as being in short supply would be loaded onto the cave entrance the following day. But where did they come from?
1: ผมได้รับคำสั่งจากรองราชเลขาธิการให้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงไปประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยซีลที่ถ้ำหลวงไปดูว่าขาดหรืออะไรถ้าเห็นว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการให้ผมดำเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะโทรไปแล้วก็สั่งเลยว่าให้เตรียมนี่ของชิ้นนี้เตรียมของกอไก่เนี่ยมีกี่ชิ้นจำนวนของบางอย่างเรากว้านหมดประเทศเลยนะ
0: Every afternoon, the crew would see which items were running out. Then the next morning, those items appeared at the entrance to the cave. It meant that many people had to work tirelessly through the night.
1: พอมันมาถึงดอนเมืองปั๊บมันก็ยังไม่ถึงบ่อน้ำหกก็จะมีคนอันนี้รู้ชัดๆเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากวังไปรับของพวกนี้จากสายการบินนู้นสายการบินนี้รวมกันเข้ามาแล้วก็ขับรถข้ามฟากไปทางฝั่งกองทัพอากาศไปที่บ่อน้ำหกแล้วก็ส่งของให้กับเจ้าหน้าที่ของบน6เพื่อที่จะเอาขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงรายในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้มันต้องทำตีสองตีสามแน่ๆเพราะว่าเครื่องขึ้น6โมงครึ่งเนี่ย6โมงของมันต้องอยู่บนเครื่องแล้ว
0: It wasn't just the necessary equipment and diving gear. Even small essentials that might be easily overlookeddid not escape the attention of His Majesty the King.
1: ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าท่านทำอะไรบ้างแต่ท่านทำตลอดเวลาสนับสนุนตลอดเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นถ่านไฟฉายเราใช้ถ่านไฟฉายในวันหนึ่งประมาณเกือบ 2,000 ก้อนถ่านไฟฉาย AA ก้อนเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องใส่ทั้งไฟฉายดำน้ำใส่ทั้งไฟฉายคาดหัวคนหนึ่งต้องมีสนับสนุนประมาณ2ชุดแล้วต้องเป็นถ่านอังคารวันแรกๆเนี่ยเรากว้านซื้อในรัศมี150กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยเซเว่นอะไรเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยนะถ้ามี150กิโลเมตรไม่มีสักก้อนเดียวจนในที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จะเอาจากที่ไหนละพอเราแจ้งขึ้นมาวันรุ่งขึ้นฐานไฟฉายอังคารพันกว่าก้อนเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยลงไปวางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยตอนประมาณ9โมงเช้า
0: Throughout the operation at 9 o'clock every morning More than 1,000 batteries were sent from Bangkok to the Thai Navy SEAL

0: base at the cave because of His Majesty the King's benevolent thoughtfulness.
1: ผมคิดว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนจากพระองค์ท่านเราทำไม่ได้ก็มีทั้งของพลเรือนมีทั้งของแบบประชาชนนะที่ได้ข่าวก็สนับสนุนก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของสำคัญในปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นของที่มาจากพระองค์ท่าน
0: Even though this successful rescue mission, which had gripped the world's attention, has already passed, all of the Tham Luang rescue workers have never forgotten His Majesty the King's great benevolence.which united the hearts of Thai people in compassion and solidarity as never before.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคยอดฮิตหรือว่าโรคปวดหลังแล้วก็ปวดหัวข้อเข่านะคะที่หลายๆคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รีบรักษาทำให้เรื้อรังแล้วก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะและวันนี้หงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านวรารมณ์เพราะสถานที่แห่งนี้มีการรักษาโดยวิธีอะควาแอโรบิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้หงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์ปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอะควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าครูฤทธิ์นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โหครูฤทธิ์เดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลย
1: ค่
0: ะวันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมาก
1: ๆครับผม
0: ค่ะอยากรู้จริงๆสาเหตุของอาการปวดหลังก่อนเลย
1: มาจากในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกๆนะครับก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นนะครับเหตุผลนะครับในการปวดหลังนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคุณหงบางทีเราเล่น iPad อะไรเงี้ยนานๆเราจะก้มเนื่องจากว่านะครับศีรษะของเราเนี่ยจะมีความหนักมากนะครับและแต่นี้เวลาที่เรายืนหรือเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยนะครับการรับน้ำหนักนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรับกันมาเป็นทอดๆซึ่งก็จะเซฟได้ดีมากแต่พอเรามาเล่นขออนุญาตนะครับพอเราเล่นนะครับแล้วก็โน้มตัวแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับแรงดึงดูดโลกนะครับก็จะดึงดูดศีรษะของเราลงไปซึ่งน้ำหนักหลายกิโลมากแต่นี้กล้ามเนื้อคอเนี่ยซึ่งเล็กใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกศีรษะไว้สู้กับแรงดึงดูดโลกแล้วก็ลามมาครับมาที่สะบักแล้วก็มาที่แผ่นหลัง
0: มันจะไหลลงไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่ไหมครับนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่น
1: เรายกยกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก position movement นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือตามช่วงวัยหรือตามสภาพของเราก็คือ

0: ช่นเราอายุยืนนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพุ่นหรือกระดูกเสื่อมแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทำให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
1: ้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40 50บางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังคด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเฉพาะโร
1: ค
0: แต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่อีกอันหนึ่งก็คือโพสิชันที่ทำให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพายเป้หนักมากหิ้วของหนักมากข้างนึ
1: ง
0: ต
1: ั
0: วเราเอียงจนแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งดึง
1: นี่เป็นประจำเลยค่ะ
0: อย่างเงี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ๊ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหม
1: ใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่คร
1: ับ
0: การนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดพอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสำหรับผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่
1: ปลายเหตุ
0: การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำอย่างไรก็คือด้วยการสร้างให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะรองรับการทำงานได
1: ้
0: ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง อคิดว่าไม้จิ้มฟันจะรองรับปูน2ก้อน3ก้อนได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฉดเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างกระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็นและกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทำให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาแต่นี้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายก็รับได
1: ้
0: แต่วันหนึ่งคุณไปยกของแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณเนี่ย
1: มีน้ำหนักมาถ่วง
0: ใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอก็กระดูกก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเอ็นทำงานหนักขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้
1: อ
0: ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้ยกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้ยอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู
1: ่
0: ก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเนี่ยไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสม
1: เกี่ยวด้วยเหรอคะที่นั่ง
0: เกี่ยวครับสมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอี้สูงปุ๊บแต่โต๊ะต่ำคุณก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณทำแบบนี้หลังคุณก็ทำงานอยู่ตลอดเวล
1: า
0: พอทำงานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลย
1: สมาธิอยู่ที่งาน
0: ใช่หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่คลายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือน
1: มันไม่มีการแบบยืดคลาย
0: ใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยคุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยบทมีมูฟเมนต์อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มเงี้ยอย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื
1: ้
0: อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ๊ย
1: เจ็บ
0: เจ็บ
1: เพราะว่านานเกิน
0: มันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีนึงมันรับไม่ทันเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริยบทบ้างเล็กน้อย
1: ให้เขาได้ยืดหยุ่น
0: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทำให้มันคือทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิต
1: ค่ะ
0: สัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: อะไรที
1: ่
0: ย
1: ่
0: อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทำได้ยาวนานบางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทำแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ๊ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บคุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่าก
1: ระ
0: ต่ายทั้งหยุดพักเต่าไม่หยุดมันก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชัยเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหคุณลิสอนคติชีวิตด้วย

0: คะ
1: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็น
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้วิธีการที่1 นะครับวิธีการที่2ก็คือเอ็กซ์ไซส
0: ์
1: เอ็กซ์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมาก
0: ๆ
1: นะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมากระดูกเคลื่อน
0: ร่างกายครบสมบูรณ
1: ์ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะต
0: ี
1: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
0: ้อ
1: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผม
0: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
1: ครับถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
0: ่
1: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้อุ้ยเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
0: เจ็บ
1: เข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ย
0: ฉันฟิต
1: เห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
0: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
1: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
0: ก็คือจะเป็นแบบนี้เลย
1: ใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได้แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทำขั้นตอนออกกำลังกายของเราให้ครบก็คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
0: อม
1: และพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดี
0: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
1: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
0: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
1: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บ
0: ค
1: ุณทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
0: ้เนี่ย
1: และ
0: สุด
1: สำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเก่งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์ครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
0: ่ทาง
1: ธ
0: ุ
1: รกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
0: ค
1: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองเพราะวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
0: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
1: คดเหมือนสังเกตไหมครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์ครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่หนึ่งจากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโร
0: คหลังโก่ง
1: หลังก้อมแล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
0: ค
1: ไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะรับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
0: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
1: ใช่
0: เอาค่ะ
1: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
0: ข้อเข่า
1: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับมันคือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยน
0: ะ
1: มันก็ค่อยๆทำพร้อมกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
0: ื่อง
1: จากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
0: ของกระดูกด้วย
1: ของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ย

0: ที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อนะครับมันเริ่มสึกเพราะมันใช้มันนานมันสีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกก่อนลงไปตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
1: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายจากตรงนี้

0: ทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้านแรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศา
1: ใช่ไหมคะ
0: เวลาที่เรามูฟไปไงครับเคลื่อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพยุงคอยประคอง
1: ค
0: อยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
1: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
0: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเรื่องของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็ทำได้ง่ายแล้วเวลาทำเนี่ยก็ไม่มีก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30 นาทีถึงจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1 ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1 ชั่วโมง
1: ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอิดออด
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดเดินต่อไปไหม
1: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากไม่เจ็บมาก
0: แล้วแบบเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณ
1: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
0: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน้ำก็จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
1: อ๋อก็มีข้อดี
0: ทำให้
1: เราความดันขึ้น
0: ความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
1: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะอย่างนี้อยากถามถึงความถี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการกายบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้น
0: กำลังก็ดีแล้วนะครับการออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันเว้นวันอาทิตย์ละ3 ครั้งเองเนื่องหมายบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ้ยฉันไม่มีเวลาฉันนู่นฉันนี่ฉันน
1: ั่นอ้างนั้นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
0: ถูกต้องครับคุณหนุ่มแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
1: ้
0: เพื่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
1: อยู่ด้วยกันนานๆ
0: ใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราเฉลี่ยอาทิตย์ละ3 วันวันอื่นก็ทำธุระนู่นนี่ได้หรือเราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกายเยอะเช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต
1: ่
0: อเดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนมีไฟมีอะไรงี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโหรุ่นยุคหินอย่างเงี้ยต้องไปออกในสนามรอกันรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละ3 วันวันละ1 ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา
1: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ำได้มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
1: เดี๋ยวติดคนอื่น
0: ใช่ครับและนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่อย่างเงี้ยครับพอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยนะครับตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
1: อ
0: ันตรายกับตัวของเขาเองนี่แหละครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
1: อย่างนั้นก็ไม่ควรลงน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเงี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าเฮ้ยเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มีมูฟเมนต์เพิ่มมาก
1: มันเป็นการกายภาพไปด้วย
0: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บ อนาคตก็สามารถทำเองได้ครับ

0: ราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณหงรู้ไหม
1: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
0: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
1: อัลไซเมอร
0: ์ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี้
1: activity
0: เท่านั้น
1: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
0: ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
1: ต้องทำนั่นทำนี
0: ่ในเด็กนะครับคุณหงในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
1: ยิ่งฉลาด
0: ใช่เพราะว่าการซนนั่นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมี movement สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูดลงไปก็คือสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่ครับอย่าหยิบตัวนี้ คุณแม่ครับอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้ายให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดีเพราะฉะน
1: ั้
0: นเนี่ยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มีมูฟเมนต์และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาควายครับพี่เราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเดินหน้าหลังหมุนมากยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบน
1: ี้เพื่อให้สมองด้วย
0: อันนี้กวาดใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินอย่างนี้ไปด้วยทำ
1: ไหม
0: ใช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นลายหรือผ้าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่1ชั่วโมงทุกคนทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปรประหลาดแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับคุณหง
1: อันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือมีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
0: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวเนี้ยมันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได้เดี
1: ๋
0: ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
1: อ๋อมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย
0: ทีแรกเราก็ถ้าเราแข็งแรงมากเฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เริ่มก้มหน้าไม่ได้ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวอะไรนะครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นต้องผ่าโพรงจมู
1: ก
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสกูก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโหกูต้องเลิกว่ายน้ำแล้วกูทำอาชีพนี
1: ้ชีวิตไม่ได้
0: นี่ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายอะไรผมทำอาชีพนี้ครับคุณหมอคุณก็ไปเลือกเอาละการชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กูพี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คลอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงแดงแดงแดงคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็นแบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คลอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสระไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คน้ำค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคลอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วตอนนี้อีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำใช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: นิดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: บางคนอาจจะมีสระหรือว่าอ่างน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือตั้งบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้
0: อย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
0: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหาก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกมา

0: นะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทํางานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทํางานมั้ยทํางานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่มั้ยเนี่ยบาลานซ์
1: มันจะปวดมากใช่มั้ยคะ
0: ครับผมและอีกท่านึงนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ําแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่มั้ยคะ
0: ทําทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: ส
1: ัง
0: เกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทําผิดนะครับชอบทําแบบนี้นะครับแบบน
1: ี้ยกเป็นยกเข่าขึ้นยกข้างหน้า
0: อันนี้โดยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรามีทริคง่ายๆทําแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้น
1: ฮ
0: ะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สําหรับของคนปวดเข่าทํานะครับสมมุติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทําเลยเราก็ทํา10ครั้ง3รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทําอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทําไปสักระดับนึงเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆเลยว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทําได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกําลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สําหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขา
1: ไปด้านหล
0: ัง ผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปุ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซ
1: ึ่
0: งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลังถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพนะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วาง
1: แล้วก็ยกใช่
0: คร
1: ับ
0: หรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ม
0: ั้ยโอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทําไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทํางานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องทํางานต้องทํา4มัดนี
1: ้
0: คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทํางานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหางหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทําให้มันบาลานซ์ใช่มั้ยคะ
0: ไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคําแนะนําจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวรารมณ์นะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤทธิ์หรือพิมพ์คำว่าครูฤทธิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบให
1: ้
0: หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเรื่องว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: อ๋อก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่ครูฤทธิ์บอกใช่มั้ยคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานอควาริสไทยแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย And you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้งสองทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับน้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
5: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuks to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Kun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
6: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destinationWhen you open the app, you can see that everything is in English. If you want to go to Khao San Road, choose number 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.
5: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
7: We will offer an electric Tuk Tuk service in collaboration with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
0: Which statement explains what the Tuk Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This appis only iOS compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You! สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
7: Number C. All the functions in the app are in English.
0: Your answer is...Alright, moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Your first clue. A famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the wordDynamo. Clue number two. It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to Saint Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
5: บราซิล
0: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect. สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
2: St. Petersburg
0: เป็นคำตอบที่ incorrect เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบ2
2: Moscow
0: Your second attempt is incorrect ศึกษาลี your second attempt เชิญครับ
3: Rio de Janeiro.
0: Your second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลย The city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue.This former capital of the Kievan Rus Kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe. It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
2: The city name is Kiev.
0: เป็นคำตอบที่น้ำโออะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
2: แหมมันเขียน Capital of Kiev
0: เนี่ยอาณาจักรคีวานรัสเพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าทึ่งหมดหวัง Because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
8: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนน The next 300 points goes to which team ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับTrue or false I'm gonna give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sportsสาธิตพัฒนาทรง
1: น้องโมค่ะ
0: น้องโมสุสานารีทรง
9: ส้ม
0: น้องส้ม

0: น้องน้ำโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
1: The following statements about sport rules are true or false. In football, there cannot be more than 7 substitute players on each team.
2: True.
3: No.
1: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
2: I will say that true.
1: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters.
2: False.
3: True.
1: In chair ball, there are 12 players total on the court.
3: False.
2: False.
1: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
2: That's true.
3: True.
1: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
3: False.
2: I would say false.
1: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
2: I think that's true.
3: False.
1: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
3: True.
2: True.
1: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
2: That's false.
3: True.
1: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
3: True.
2: Well, let's have a guess. I think that's true.
0: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10
1: And the team that will be given 300 points is
0: สาธิตพัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆกันเลยทีเดียวหลายๆคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลวดที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนา
1: All right, and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok.
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องปูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบูรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
4: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
0: เอามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะฮะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ
1: as the former champion นะฮะ all right anything you want to tell the boys in brown โยธินบูรณะ
4: พวกเรา see you see
0: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
5: it is said that music is without bordersAnd Chamtori Spin Quartet has high music beyond its usual borders by performing traditional Thai compositions with Western

0: รียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่
2: ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวากูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy. They raising cows.
3: โอ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุ้น
7: As a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West Show ค่ะ
8: And the last one is Hollywood Cowboy, and this
9: Hollywood Cowboy.
8: Yeah, and this.

0: Each of cardboard, the fashion of cardboard is very unique and it was developed. And also it has an influence from the movie called Waste Cowboy. Yeah.
1: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญกุลค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
0: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the Waste movie so heAstribute this farm, and he was called the first one.
2: You said Siam, what does it mean?
0: Siam is the old name of Thailand.
2: Oh, really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square,
0: Siam Paragon. Yeah.
2: Old name, don't
0: old name of Thailand. Yeah.
2: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
2: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
3: Okay, let's go.

ความโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูในหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะได้อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

0: ั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบดูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
2: Okay. So now, are you ready?
4: Yeah. Yes.
5: Okay. So now let's introduce the cowboy.
1: Yay! Yeah. Yeah. พี่ทำไงพี
6: ่พ่อ
7: ไป
6: บ้าน
7: หลักเกียรติ ตัว
8: เกียรติ
7: ต
8: ั
7: วเกียรติ
9: ตัวเกียรติตัวเก
7: ียรติตัวเกียรติตัวเกีย
10: รติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติ
2: ตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติ
11: ตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติตัวเกียรติแบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
12: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
13: ผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของเขาแล้วมีวันมีเชือกให้ลอง
12: ไหมใช่คนอื่นไหมเป็นนั่นต้องเอ็นทูเดอะสเต็ป

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the Thai caps
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ต
0: ี
2: ป
0: ิ๊
2: บ
0: yes correct ปิดตาตีปิ๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับไปชามโอเค1 2 3
4: okay go straight
5: right
4: go right stay follow the tongue go right careful slowly and go go
0: and take a left
4: and left a little bit yeah and go straight no turn right no a little bit that okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.

0: turn right go straight
1: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
0: โอเค go straight go
1: ไม่ธรรมดาจริง
0: let's go turn left and go straight again
1: wow
0: slowly and slowly I'll stop hit and hit it
2: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊บไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
3: โอเค ready stop
4: turn aroundOkay, go straight. Okay, go ahead. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
2: ตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
5: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
6: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเนี่ย
5: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
7: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you forbeing our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: no mistake okay. no. No. Sorry. Wow.
9: Yeah. You show us so many things
10: yeah
9: you enjoyed
10: it so before
11: no it's so much about Thailand before
12: exactly
11: we stayed so. Here a long time but didn't know about all these things so it's cool.
9: I didn't have any idea that we haveSuch a great park, such a big park, and have amazing
11: national park in Thailand.
5: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
6: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
11: Good.
5: Thank you.
9: Thank you.
13: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me. But the problem, yeah, I think we can talk everything, right? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Right? Thank you for my tourist.
11: Thank you.
0: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
14: Yeah.
0: We have exchanged the lifestyle and culture.
5: Mm-hmm.
0: Okay, and traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
11: Yeah, it was, we have
9: this. Next time, come to our country. Okay.
5: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ so how was this trip for you guys
6: it was so fun

0: Amazing.
1: So fun, interesting. Yeah.
0: The best weekend. Exciting.
2: Best weekend, yeah.
1: Uh-huh. Yeah. Uh-huh.
2: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feelings, good feelings about this. Uh-huh. I enjoy it a lot.
3: Thank you.
1: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
3: Longest,
1: thank you so much.
3: Tallest guy.
4: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures was just amazing with you guys.
1: Yeah.
3: Thank you.
1: Thank you.
3: The next question is, how do you feel with the children use the English?
5: I think they speak really good.
1: They speak really good. They're really good. Yeah, you are really good.
3: Hey, it's very important. Listen to him.
5: You never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
6: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆ
7: ช่วง wrap up
8: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุนนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
3: ถือว่าดีขึ้น
8: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอย่างเดียวจะด
3: ี
8: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
3: โอ
8: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหนูโอ้ดัง
3: เสียงจะดังขึ้น
8: เสียงจะดังขึ้นค่ะ
3: จะมีความมั่นใจมาก
8: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
3: เย
8: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
3: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
8: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
3: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
2: Thank you
3: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยบาย
1: บาย Thank you so much
6: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติไม่อย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
9: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค
10: ่
9: ะ
10: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดะ
11: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
12: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างๆแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนของประเทศ

0: จิตเขาไปเรื่อยให้เขาว่าพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm all right I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่มา Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองแบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม Will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก Baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย Can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า Will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนคาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี Yes I will Yes Yes Yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า Will you marry me เขาก็บอกว่า Yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า Baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นนะฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ what are you going to do tomorrow what are you going to do tomorrow พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร what are you going to do tomorrow และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า what are you going to buy คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน? I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง? I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง? I'm going to leave at 7 o'clock. เห็นไหมฮะ? นี่ก็คือตัวอย่าง ถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock ถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า What will you do ใช่ไหมครับ What will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call her หรืออาจจะถามครับว่า Where will you stay I will stay at the Oriental I won't
นะครับ won't stay ต้องมี to นะฮะชาใดบางท่านนะครับเห็น won apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ are you going to นั่นเองครับ are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินเอ้าอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปนะครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่าAre you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G-O-N-N-A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrowคุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น Present Continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่งฟอร์แมตที่ใช้นั่นเองครับ

ต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดพงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งห้วนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ what did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car how did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxiHow much did you pay? คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราจะถามว่า Why did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถาม negative ได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me?ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

just hot like me don't you ตึ๊ดตึ๊ด don't you don't you don't you ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't you นั่นเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปไหมครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะถามว่า did you call meI called you say ed I didn't call you นะฮะ Did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie Did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่ verb อื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did

ถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะสุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นถ้าถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you born I was born in ThailandWhere were you last night? มันก็คือต้นตอนนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home. ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home. Where were you? I was at home. I wasn't at home. Who were you with? คุณอยู่กับใคร Who were you withI was with my wife. ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife. นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่า Were you sick yesterday?I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างHow was the movie? ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า How was the meeting? ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม How เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ How was the meeting? ตอนนี้เราถอด How ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ Was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่าWhere was the meeting? ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไปอาจจะบอกประชุมในห้อง301 The meeting was in room 301 อาจจะถามเขาว่า When was the meeting? หรือ What time was the meeting? ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง The meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอะWhat was the meeting about? The meeting was about human resources. ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting? ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นี่นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ How was the meeting? Where was the meeting? และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายเนี่ยนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับแล้วเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆเนี่ยนะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the foodwas good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่า was you sick ภรรยาคุณไม่สบายไหม yes my wife was sick my wife wasn't sick เมื่อวานนี้รถติดไหม was the traffic bad yesterday the traffic was bad yesterday นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกนี่นะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: าเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park
1: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: สเต
0: เดียมพร้อมกันสเตเดียมที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดีย
1: ม
0: จำนะสเตเดียมมีเกมให้เล่นนะสเตเดียมที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
1: โรง
0: อาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึง canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: Cafeteria.
1: Cafeteria.
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ไม
0: ่มีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะไม่เคยเจอวันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า restaurant ต่อไปเวลาไปเที่ยว
1: hotel
0: โอเค very good hotel
1: hotel
0: เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม ิวเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: very goodต่อไปโ
2: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ

0: Supermarket.
1: Supermarket.
0: Supermarket. ต่อไปจดหมายที่ไหน
1: Office.
0: Very good. Post
1: office.
0: Post office.
1: Post office.
0: ส่งจดหมายจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter. ส่งจดหมายที่ post office. แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station police station
1: police station
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
1: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที่ไหน
0: barber shop
1: barber shop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarber shopนะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
1: library
0: นี้รู้แล้วนะ library
1: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
1: bus station
0: bus station bus แปลว่าอะไร
1: รถ
0: บัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ station ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
1: bakery shop
0: bakery shop ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: coffee shop
0: coffee shop
1: coffee shop
0: ร้านอะไร
1: ร
0: ้
1: านอะไร
0: ร้านAmazonเขาบอกร้านAmazonนี่เป็นไงล่ะร้านAmazonร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยซินิมา
1: ซิน
0: ิ
1: มา
0: ซินิมาเราไปดูหนังกัน
1: ซ
0: ู
1: Zoo.
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักละทวน what is it 1 2 3
1: zoo
0: very good 1 2 3
1: zoo
0: พี่กาซัดดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2
1: 3
0: zoo cinema
1: cinema cinema coffee shop
0: coffee shopBakery shop.
1: Bakery shop.
0: Bus station. Bus station.
1: Library.
0: 1, 2, 3.
1: Library.
0: 1, 2, 3. ไม่ใช่

0: I put my, okay, library.
1: Library.
0: One, two, three. Library. ห้องสมุด library.
1: Library.
0: ต่อไป
1: barber shop.
0: ไม่ใช่บาร์บี้
1: barber shop.
0: เอ้ย barber shop.อ่ะไปธนาคารว่า one two three อะไรนะ
1: police station
0: ต่อไป one two three post office ต่อไป one two three ต่อไปswimming pool swimming pool ไป museum ต่อไป
1: hotel
0: ต่อไป
1: Restaurant.
0: One, two, three.
1: Restaurant.
0: Very good. ต่อไป
1: Canteen.
0: Stadium.
1: Stadium.
0: Park.
1: Park.
0: Hospital. Okay, very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruitBananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้ที่เราซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูกmovie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ
3: จำได้ไหม
0: ในภาษาอังกฤษ
3: ซีอะไร
0: no
3: จ
0: ำได้ไหม
2: ไม่ไม่เจออะไร
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน้ดูหนังนะดูหนัง
2: โรงพยาบาล

0: คต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรเสื้อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะอ้าวดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทิชเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
1: สกายวะ
0: อะไรสเตสเต
1: วะ
0: ตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูด
2: สเตเดียม
0: ตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาเหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่กาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมมังเหรอมังมังเมื่อกี้มังมังง่ายอันนี้ง่ายง่ายง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทิชเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
3: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ hospital สักคนสักคน
4: สักคน
0: สักคน
4: สักคน
0: สักคนสักคน
4: สักคน
0: สักคน
4: สักคน
0: สักคนยกไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนเร็วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนเร็วเร็วเอาเร็ว

0: มีอานุชมีนุชมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
1: How can I get to
0: the bankHow can I get to the bank?
1: How can I get to the bank?
0: How can I get
1: to the bank?
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย The bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to the museum? ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
2: ป
0: ั
2: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหน
2: โรงเร
0: ีย
2: น
0: สคูลสิใช่ไหม
2: ห
0: ้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
1: How to get to the school
0: ไปไหน
3: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me How to go to the restaurant ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย
1: Can you tell me
0: where the hospital is hospital ที่ไหน
4: โรงพยาบาล
0: เก่งมากสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสระสระอาอีอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสระนะสระนะ

แต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong Poon. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tay Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go. Good morning.
1: Hi, Nong
2: Poon.
0: I haven't eaten anything yet. ยังไม่ได้กินข้าวเลยช่วยแนะนำเมนูอะไรดีครับนี่ครับพี่เชอร์ข้าวจี่ครับนี่พอดีเลยจ้าพลาดได้ไงนะครับแล้วทางบ้านนะฮะมันมีกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะอย่าลืมนะครับเราจะมีควิสชาเลนจ์ทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้าวจี่ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยนะฮะโอ้จะได้เห็นของจริงนะครับแล้วทีเจอร์เรกจะสอนศัพท์ไปด้วย
2: โอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า
0: hot
2: hot
0: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบากด้วยนะครับ grilled sticky rice สุดยอด อีกนิดนึง with egg ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
2: ข้าวจี่ครับนิดนึงข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า
0: rice เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็
2: sticky
0: ยอดมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rice และอีกคำหนึ่งครับย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled โอ้โหสุดยอดน้องภูนครับ พูดได้คุยไปด้วยทำข้าวจีไปด้วยนะครับที่เชื่อลองชิมดูเลยครับข้าวจีที่น้องภูนทำเองแต่รอบนี้นะทีเจ๊จะกินเองด้วยโอ้เป็นยังไงบ้างครับคำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ delicious รู้หรือเปล่าdeliciousแปลว่าอร่อยครับอร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่า หอม ใช้คำว่า it smells good สุดยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับ soft and crunchy ทำเองแล้วใครคนเดียวหรือเปล่า
2: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้ครับไปซื้อหมูปิ้งมีร้านนึงครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องพูนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: How old are you
3: I am 12 year old
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: 5 ขวบครับ 5 ขวบครับเฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้นประมาณนี้ครับโอ้โหสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์ยังดีนะลองออกเสียงด้วยครับ
0: I have good experience ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์ยังดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทำไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คำว่า I am skilled ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะเฮ้ยลูกค้ามาแล้วเอาข้าวจี่ก่อนนะครับได้ครับร้อนนะครับครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องคุณครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ
0: 100ก้อนเป็นร้อยโอ้โหเยอะมากใครหมดหรือเปล่าหมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
2: 10บาทครับ10บาทสองชิ้นแทบ20บาทก็พอนี่ขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไรครับข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับอ๋อข้าวเหนียวเปล่าทำมาจากที่บ้านครับอ๋อครีมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่
0: ใช่ครับ
2: น้องพงษ์ครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่
0: ยังไงครับก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับโอเคงั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: อันนั้นเรียกว่า dressing
3: dressing
2: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่าingredients
3: ingredients
2: hey พูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
3: ได้ครับ
2: วิธีการย่างนะต้องฉุบไข่กี่รอบนะครับ
3: 3รอบครับ
2: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
3: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาฉุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
2: อ๋อโอเค
3: ถ้ามันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ฉุบไข่ครับฉุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
2: อืม
3: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ฉุบรอบที่2ครับ
2: ครับ
3: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
2: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ำตาลนิดๆ
3: ใช่ครับ
2: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับมันใกล้
2: มันเริ่มแข็ง
3: อืมเพราะว่าถ้ามันแข็งก็มันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
2: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
3: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
2: อ๋อใส่เกลือหรือเปล่า
3: ไม่ใส่คร
2: ับไม่ใส่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมให้ดูสีด้วยนะอันนี้ฉุบไข่ครั้งแรกเดี๋ยวมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
3: ใช่คร
2: ับ เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
3: ใช่ครับ
2: คำว่าฉุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
3: dipped in egg
2: นี่ปกติทำข้าวจีทีละชิ้นทำหลายชิ้นพร้อมกัน
3: หลายๆชิ้นคร
2: ับ หลายๆชิ้นโอ้ลูกค้ามาแล้วนะครับ
3: ได้ได้ขายยังไงครับ3ลูก10บาทครับ
1: เอา10บาท
2: นะอุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะครับ
1: เป็นเท่าไหร่คะ
3: 30บาทครับ
1: อร่อยมั้ยคะ
2: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
1: delicious
2: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
1: ไม่รู้
2: อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
1: ่โอเค
2: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วทีเจอร์แกว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าทีเจอร์แกเองจะเปิดร้านขายข้าวจี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจี่สูตรน้องพูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจี่ชื่อมันยาวนิดนึงไว้ไงครับ
3: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมครับ
2: เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
3: 50%
2: เบย ได้เลยครับ 50-50 Big hands โอเคโ
3: อ้อันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
2: นี่รอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
3: ใช่ครับ
2: น้องพงษ์ครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับมันคือมันเทียบครับชื่อเรียกขนมโบราณคร
2: ับ อ๋อมันคิดข้ามจากอะไรหรือส่วนผสม What are the ingredients
3: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
2: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช้คำว่า corn
3: corn
2: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
3: cassava
2: มะพร้าวพูดว่า coconut
3: coconut
2: เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
3: Sugar ที่เชื่อมันทิพย์ครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะคร
2: ับ อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โอเคขอบคุณมากครับ Thank you
3: อร่อยไหมครับที่เช
2: ื่ออร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าวจี่ขายยังไงครับ
3: แพ็คละ10บาทครับ
2: โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกราคาพูดว่า one grilled sticky rice
3: one skillet rice
2: 10บาท
3: 10บาท
2: มันทิปขายยังไงครับ
3: 3ลูก10บาทครับ
2: 3ลูก10บาท3 4 10
3: 3 4 10
2: โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจี่สุกมันใช้เวลานิดนึง
3: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
2: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบหลายก้อนพร้อมกันเลยทีเดียวเลย While I was talking to Nong Poon many

0: People came to queue up and buy the rice dumplings. Wang Hong looked agile and even able to handle the money himself. He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out. Thank you for your support. Thank you. Thank you for your support. Thank you.
1: Thank you.
0: For your support.
1: Support.
0: ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวทีทรักจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเจี๊ยบไปขายพรุ่งนี้คร
0: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
1: คร
0: ับ งั้นวันนี้ทีทรักขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: Good idea หรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกาเฟลโอเคยกปิดไปนะฮะ After finishing selling, I helped Nong Hoon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making khao ji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจีเราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
0: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: สติ๊กกี
0: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
1: sticky rice
0: เอ๊ะจำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องพูนครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
0: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot
1: pot
0: แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
1: หวดครับ
0: หวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
1: rice basket
0: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
1: เหมือนครับ
0: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
1: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
0: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
1: เอาข้าวเหนียว
0: ใส่
1: ในหวดครับ
0: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะครับน้องพูนครับ
1: นึ่งให้หมดเลยก็ได
0: ้โอเคได้เลยครับ
1: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
0: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่แล้วน้องพูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องพูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
1: ก็เอาไปนึ่งครับตรงนี้ครับ
0: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่าsteam the rice ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
1: 30 นาที
0: โอ้ใช้เวลานิดนึงที่จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทํามันทิปดีกว่าดีมั้ยครับ
1: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคลุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
0: ขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องพูนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งหนึ่งครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
0: ผสมกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ําหนักหรือไม่ครับ
1: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
0: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีเจอร์ลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
0: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องพูนครับแต่ละวันปั่นกี่ลูกครับ
1: 2ถาดครับ
0: โอ้โหเยอะบีของทีเชอร์เบี้ยวแต่ใช้ได้
1: ได้
0: หูมีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิพย์อันไหนขายดีกว่า
1: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะว่ามันอิ่มอะครับ
0: อ๋อแล้วมันทิพย์ก็กินเล่น
1: เป็น
0: ขนม
1: ของทานเล่นครับ
0: ก้อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
1: เรียบร้อยแล้วคร
0: ับ โอเคหมดแล้ว
1: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำซาวข้าวครับ
0: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
0: โอ้สุกแล้วมีกลิ่นด้วยหอม แล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะครับน้องคุณ
1: ก็ใส่น้ำซอสข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
0: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
1: ก็เราก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
0: ไม่ติดจะได้ลุกง่ายๆเลย
1: ใช่ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold
1: mold
0: ถูกครับและน้ำมันก็คือ oil
1: oil
0: เฮ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปลนๆนะครับออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหมครับ
1: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
0: ใส่ในถุงเพราะอะไร
1: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
0: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
1: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
0: โอ้200เยอะมากงั้นเราต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตครับขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: เคให้ทีชลองด้วยครับแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่พิมพ์ครับ
1: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
0: ับ ได้
1: แล้วก็กลับด้านครับ
0: กลับด้านโอเคได้ไหม
1: ได้ครับ
0: อันนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทำไปเรื่อย
1: ๆที่เชื่อก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
0: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
1: ใช่ครับ
0: สมบูรณ์ครับ
1: แล้วก็กลับด้านได้เลยครับ
0: ด้านปุ๊บโอเคก้อนที่2เหลืออีก196ก้อน
1: ยากไหมครับทิเชอร
0: ์ไม่ยากแค่ใช้เวลา
1: ทิเชอร์ you very good
0: thank you boom ขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was a fun and exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from startto finish, including the grilling part. When the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air, I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school.Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget to tune in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripeRice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กตอกติ๊กตอกเด้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
2: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชู่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ขายข้าวจี่ชิ้นละกี่บาท
1: 10บาท
0: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนับลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ1บาทครับ
1: งั้นไม่เอา
0: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอนี่ขอบคุณครับ thank you
3: for the first time in the world it is possible to create multi-layer perovskite absorber for solar cell application with controllable thicknesses there are three main types of solar cell the first one is the silicon based solar cellThe second one is the thin film based solar cell, and the last one is the emerging solar cell. The most popular type of the solar cell now today is the silicon solar cell. The pro are the silicon solar cell is very stable, lasts for more than 25 years, It's very good for the emergency case. For the cons, first is very expensive investment cost. The second point is that the efficiency of the silicon solar cell decrease with the higher temperature. The third one is not flexible. Fourth, it has dark color in nature. So that cannot be used for the window applications. For a normal solar cell, there are different layers. You can compare a solar cell to a burger. Like we have the electrodes, okay? We have ETL, electron transport layer. We have the absorber layer. We have hole transport layer, and then the electrode. So you can think as the burger with the bun, the vegetable, the meat, the cheese, and then the bun. So the pros of PropSky are, first, PropSky are solution processable. As a solution form, PropSky can be made with spin coating process, spray coating process, printing process. These are low cost and low temperature processes. While being a solution, it's very easy for it to be manipulated. I mean, you can tune it, you can dope it, you can change the property of PropSky by changing its compositions. Second, PropSky can be tuned easily by changing its composition in the solutions. With this, we can make PropSky into different colors for different applications. For the third part, PropSky efficiency is independent of temperature, making it very suitable for Thailand. The con of PropSky is stability. PropSky cannot last as long as the silicon counterpart,

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุภจรกลิ่นสวรรค์ครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่แต่ละสัปดาห์ครับจะผลัดกันมา

เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จรวมถึงแนวคิดและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับเพื่อให้เขาและเธอเหล่านั้นประสบความสำเร็จในสายอาชีพครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นชีวิตหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นหนี้ทันทีหลัก10ล้านบาทไอ้ย่ะแต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องของการเงินแล้วบอกเลยครับว่านอกจากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินแล้วเขาเองครับยังกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในฐานะ Money Coach ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเขาคนนี้ครับนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้แรงบันดาลใจเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศนั้นมีสุขภาพการเงินที่ดีถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับโค้ชครับ

0: ชื่อไหมว่าสภาพคล่องมันเป็นคำที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขา
0: ออมให้เป็นมองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
1: สวัสดีครับโค้ชหนุ่มครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้ก่อนอื่นก็ขอบคุณมากนะฮะที่ได้ให้เกียรติกับรายการของเราเกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนอกจากจะมาสอนเทคนิคในการสื่อสารแล้วเนี่ยอาจจะมีเคล็ดลับในการที่จะทำให้แบบคะชิ่งเงินในกระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คำถามแรกคงต้องถามก่อนนะฮะไปไงมาไงถึงมาเป็นมันนี่โค้ชได
0: ้เริ่มจากแก้ปัญหาของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าผมเองเรียนจบตอนช่วงปี2540
1: เศรษฐกิจกำลังดีเลย
0: เสร็จแล้วพุ่งพวบเลยนะ แล้วก็ออกมาก็จบมาปุ๊บก็ไปเป็นวิศวกรเนี่ยแหละครับ เป็นวิศวกรแล้วก็เงินเดือนจำได้ว่าตอนนั้นประมาณสัก 14,000 บาทในยุคนั้นนะครับ แล้วก็มาเจอปัญหาที่บ้านพอดีก็คือเป็นหนี้ล้มละลายแล้วก็เป็นหนี้18ล้านนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่า18ล้านมันเยอะแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนั้นแต่รู้ว่ามีหนี้ที่ต้องจ่ายเนี่ยเดือนละประมาณแสนกว่าบาท
1: ครับ
0: เราก็เริ่มแก้ปัญหาของตัวเองนะครับแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าลองผิดลองถูกมันเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควร
1: คือณวันนั้นเนี่ยโค้ชไม่ได้มีโค้ชที่จะมาทำให้เราเก่งได้การเงินแต่ใช้วิธีลองผิดลองถูกเอา
0: ใช่ใช่เพราะว่าพยายามหาความรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าความรู้การเงินในเมืองไทยในยุคนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจอะไรเงี้ยมีแต่ว่าของการเงินส่วนบุคคลมันไม่เยอะเลยนะมันน้อยมากเราก็เลยลองผิดลองถูกนะทั้งหาเงินแก้ปัญหาเข้าไปคุยกับธนาคารเจรจาหาทางทุกอย่างจนชีวิตเราผ่านปัญหาได้แต่ว่าใช้เวลานานนะครับเป็นเสร็จรวมกันก็เกือบ10ปีอันนึงมันที่เป็นปัญหามากเลยก็คือตัวอีโก้เราเองเพราะว่าเราไม่ค่อยถามใครนะอยากจะทำเองอยากจะแก้เองเพราะรู้สึกว่าเวลาถามแล้วมันดูเหมือนโง่แต่จริงๆมันไม่จริง
1: อีโก้นี่ถ้าจะแปลภาษาไทยสวยๆเผื่อน้องๆทางบ้านเข้าใจอาจจะหมายถึงความมั่นใจในความศักดิ์ศรีของตัวเองเหรอ
0: ใช่คือคิดไปว่าถ้าเราถามคนอื่นก็แสดงว่าเราโง่เราไม่รู้ซึ่งจริงๆเราโอ้ยยังมีเหลืออีกหลายเรื่องในโลกที่เราไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าโค้ชหนุ่มถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะถามชาวบ้านแหละ
0: จะเร็วขึ้นเยอะเลย
1: คงไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอีโก้เลย
0: ใช่แต่ตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าคนที่มีปัญหาการเงินเนี่ยเขาก็น่าจะเหมือนเราแหละก็คือไม่อยากจะบอกใครว่าเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นพอวันนึงที่เรามาเป็นคนช่วยคนอื่นบ้างเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะครับพอเราแก้ปัญหาตัวเองได้นะครับในขณะที่กำลังหาทางแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่เนี่ยก็เรียกว่าไปหาความรู้จากต่างประเทศนะครับก็หาหนังสือมาอ่านหนังสือเล่มนึงที่อ่านแล้วก็สุดท้ายผมมาเป็นคนแปลให้คนไทยอ่านก็คือ Rich Dad Poor Dad หร
1: ือ
0: พ่อรวยสอนลูกนะครับตอนนั้นเนี่ยเราอ่านหนังสือแล้วอินเราก็เลยตั้งเว็บบอร์ดขึ้นมานะครับมีเพื่อนๆที่สนใจหนังสือกลุ่มเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกัน
1: ครับสมัยนั้นนี่ Facebook Twitter ยังไม่
0: มีย
1: ังไม่มานะ
0: เรียกว่าฮอตสุดที่เป็นคอมมูนิตี้หน่อยก็เว็บบอร์ดแล้วเราก็ได้เจอคนที่สนใจเรื่องการเงินเหมือนกันตรงนั้นแหละที่เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวที่ไม่รู้ฮะ
1: ไ
0: ม่ใช่เราคนเดียวมีคนอื่นก็ไม่รู้อีกแล้วกลายเป็นว่าไอบทเรียนนะเรื่องราวที่เราต่อสู้มาร่วมๆ10ปีที่งมมาเนี่ยนะกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นนะเราเห็นคนอื่นถามปุ๊บเราก็เอ้าไม่รู้เหรออ่ะเราก็ตอบให
1: ้
0: คนนี้ก็ถามเอ้าไม่รู้เหรอเราก็ตอบให้ทำไปทำมาคือเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยคำถามมันเป็นแพทเทิร์นเดิม
1: ๆ
0: มันซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นจุดที่มาว่าเออหรือเราจะมาทำงานทางด้านนี้ไหมนะครับคือมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับผู้คนเรื่องของการจัดการเงินส่วนบุคคลก็เลยกลายมาเป็นมันนี่โค้ชถึงวันนี้
1: นะฮะถ้าถามว่าลูกศิษย์ลูกหาลูก

0: ้าแฟนเพจคน follower ทั้งหลายตอนนี้ที่คนหนุ่มมีที่ตัวเนี่ยตอนนี้ติดตามอยู่ประมาณกี่คน
1: ถ้าทาง Facebook ประมาณ 800,000 กว่านะถ้าเป็น YouTube ก็ประมาณ 300,000 กว่านะฮะแต่ถ้าคอร์สสอนคอร์สเรียนนี่ก็เดินสายสอนทั่วประเทศอยู่
0: ทั่วประเทศอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งในการที่เราจะสื่อสารกับเขาซึ่งถ้าผิดโค้ชแก้ให้ผมด้วยนะ
1: ครับ
0: เราจะต้องโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เราจะพูดยังไงให้เขาว่าเฮ้ยที่คุณทำอยู่เนี่ยมันผิดปึ้งอีโก้เขาอาจจะได้รับกระเทือนเล็กๆน้อย
1: ๆครับ
0: เราจะสื่อสารยังไงให้เขารู้สึกเชื่อเราแล้วก็ทำตาม
1: อันดับแรกก่อนนะคือโจทย์เรื่องเวลาเราพูดเรื่องเงินเนี่ยเวลาพอตั้งโจทย์มาว่าเงินปุ๊บคนจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากละ
0: เงินไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่มีเงินนี่ปัญหาใหญ่มาก
1: แล้วก็บางทีไปติดกับว่ามันเป็นตัวเลขเนาะอุ้ยคนที่ต้องเก่งตัวเลขเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะบริหารเงินได
0: ้ครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเงินมันมี2ส่วนส่วนที่มันเป็นเทคนิคจริง
0: ๆ
1: นะก็คือวิธีการที่จะต้องทำให้มันเงินมันงอกเงยมีการเก็บออมเงินได้จัดการหนี้เป็นการเงินอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นเชิงพฤติกรรม
0: ครับ
1: นะพฤติกรรมก็บางคนก็รู้แหละว่าเก็บเงินเป็นเรื่องดีแต่เก็บไม่ได้
0: เก็บไม่ได
1: ้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารกับคนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก่อนก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนก็คือคนคนก็คือคนเพราะฉะนั้นโจทย์ของการทำงานในตอนแรกก็คือตั้งใจที่จะพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
0: โอเค
1: ลองยกตัวอย่างคำหนึ่งก็ได้ครับสมมติว่าคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นสภาพคล่อง
0: สภาพคล่อง
1: สภาพคล่องช่วงนี้ดีไม่ดีเชื่อไหมว่าสภาพคล่องมันเป็นคำที่บางคนรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจ
0: แล้วสภาพคล่องมันคืออะไร
1: ใช่ไหมฮะพอเราไปพูดไปบรรยายเราก็เห็นคนอื่นสอนว่าสภาพคล่องสภาพคล่องก็คนส่วนใหญ่ก็ยังงงๆอยู่พอเราหาคำแปลง่ายๆคือสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บถ้าครบ3อย่างนี้เรียกคล่อง
0: คล่อง
1: เหมือนเราพยายามตั้งโจทย์ว่าเราจะพูดคุยกับคนในเรื่องเงินให้มันเป็นภาษาที่ง่ายที่สุด
0: ครับ
1: เป็นภาษาที่มันทัชได้เข้าใจได้
0: เข้าถึงเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วการสื่อสารข้อมูลให้เข้าไปในนี้ไม่สำคัญเท่ากับเข้าตรงนี้
1: ใช่ใช่คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเขาคนฟังของเราเป็นใคร
0: ครับ
1: เขาสนใจเรื่องอะไรเขาตั้งใจจะฟังอยากจะรู้ตรงไหน
0: โอเค
1: แล้วหลายๆครั้งเนี่ย เรื่องบางเรื่องมันมีม่านบังอยู่ยกตัวอย่างเช่น เวลาผมไปบรรยายอย่างนี้ปุ๊บคนก็นั่งเรียนถ้าเราถามบอกว่าอ้าววันนี้ใครมีหนี้หนักบ้างแก้ไม่ได้บ้าง ใช่ไหม
0: จะเขินๆนิดน
1: ึ
0: ง
1: เขินๆเพราะว่าเขาอยู่ในบริษัทเขาอ่ะเขาจะแบบอุ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าการเงินเขาไม่ดีถูกไหมเราพูดอย่างนั้นไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเวลาบรรยายเราก็คือพยายามใช้วิธีการเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: เล่าเรื่องเล่าเคสหรือแม้กระทั่งสร้างจุดร่วมกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับคนที่เป็นหนี้ถูกไหมครับเราก็ไม่ต้องมาถึงแล้วแบบอุ้ยยิงแต่คำศัพท์สอนวิธีการอะไรต่างแต่ให้รู้สึกว่าเรากับเขาเป็นพวกเดียวกันก่อน
0: เป็นเพื่อนก่อนนี่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นหนี้มาก่อน
1: เป็นรุ่นพี่เป็นหนี้มาก่อนนะผมเป็นนะผมเคยเป็นหนี้18ล้านนะผมขึ้นศาลครั้งแรกตอนอายุ25นะ
0: ครับ
1: ตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าเพศไม่ใช่เป็นหนี้นะครับก็พยายามคุยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรามีจุดร่วมกันแล้วก็พยายามคลายปมอันนึงก็คือว่าการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการไปฆ่าใครตายปัญหาการเงินเป็นปัญหาที่เป็นเรียกว่าเป็นความผิดพลาดเฉพาะคราวจังหวะตรงนั้นแต่ว่าเราแก้ปัญหาได
0: ้
1: ทุกอย่างมันแก้ได้หมด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพยายามเอาให้ง่ายให้ทัชเข้าไปที่ใจเขาแล้วก็พยายามแนะนำหาทางบอกเขา
0: ในทุกๆ100คนที่โค้ชไปเทรนไปสอนไปแนะนำเนี่ยมีสักกี่คนใน100คนที่ทำตามได้ทุกอย่างและเชื่อโค้ชเป็นเสร็จเลย
1: ยังไม่เคยทำเป็นสถิติตรงนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าคนคนนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่า
0: โอเค
1: คำหนึ่งที่เห็นง่ายๆคือฟังปุ๊บพูดและพูดย้อนมาเหมือนคอยตามเลยนะที่คนนี้ดีนะครับ
0: แต่
1: พอมีคำว่าแต่ปุ๊บเรารู้แล้วว่าคนนี้กำลังมันมี
0: ม่านอะไรบางอย่าง
1: มีม่านอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะมีเหตุผลซึ่งจริงๆมันคือข้ออ้างที่เขาจะไม่ปรับเปลี่ยนคือเงินเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายถ้าเป็นในเชิงเทคนิคง่ายมากสมมติเราบอกว่ามีหนี้ใช่ไหมผ่อนไม่ไหวใช่ไหมทำไมไม่ลองเดินเข้าไปธนาคารดูล่ะนะแล้วก็ไปพูดคุยขอปรับสัญญา
0: โครงสร้าง
1: ขอเจรจาขอรีไฟแนนซ์พูดอย่างเงี้ยเป็นหลักการง่ายคำถามคือเวลาคนเรามีปัญหาจริงลองเดินเข้าไปที่ธนาคารสิเอาแค่ปุ่มที่เราจะกดคิวอ่ะ มีปุ่มไหนบ้างที่ให้เรากดว่ามาเจรจาหนี
0: ้ครับ
1: ไม่มีแล้วจะเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็เขิน
0: ครับ
1: ถูกไหมถ้าเราไปกู้ซื้อบ้านปุ๊บเราไม่เขินเรามาเป็นลูกค้าแต่พอ
0: เงิน
1: พอเป็นลูกค้ามีปัญหาปุ๊บเราจะคุยกับเคาน์เตอร์ยังไง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเรื่องเงินหรือแนะนำเรื่องเงินไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันต้องทำให้ใจเขาฟูขึ้นโตขึ้นแล้วก็หันกลับมายอมรับความจริงแล้วก็พร้อมที่จะชนกับปัญหา

0: คราวนี้เวลาโค้ชไปบรรยายเนี่ยบางทีมาเป็นกลุ่ม บางทีมาเป็นโหอยู่กันเพียบแล้วบางทีอย่างที่บอกช่อง YouTube เราบางทีเราจะดูอีกทีคือเมื่อออกไปแล้วแล้วค่อยไปอ่านรีวิวอันนี้การสื่อสารที่แบบไปกว้างๆเนี่ยมันต่างจากการสื่อสารกับคนๆเดียว
1: ถ้ามันเป็นการบรรยายเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็จะมีธีมหลักในการบรรยายของเรา อย่างเช่นเวลาเราคุยปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มีสองแบบโลกใบนี้คือเงินไม่พอกับเงินไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเรากำลังคุยกับคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะได้สัญญาณมาจากทางเรียกว่าทีมงานที่เขาติดต่อเราไปบรรยายนะครับแต่ถ้าเป็นบรรยายผ่านทาง YouTube เนี่ยอันนี้เราจะพยายามพูดไปแตะในแต่ละส่วนให้เรียกว่ามีความหลากหลายให้มากที่สุดคือมันก็เป็นความยากเหมือนกันเวลาที่เราสื่อสารออกทาง YouTube หรือทางแบบบอร์ดแคสต์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคนหลากหลายแต่ว่าเราก็พยายามจะแตะกลุ่มใหญ่แต่ก็จะไม่ลืมกลุ่มย่อยก็เรียกว่าพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอันนี้คือความยาก
0: ครับ

0: อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆในสังคมโลกยุคใหม่เนี่ยก็คือพอดแคสต
1: ์ครับ
0: นะฮะก็อารมณ์วิทยุแต่ดีกว่านิดนึงตรงที่ฟังย้อนหลังได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ในเงื่อนไขที่ว่าได้ยินแค่เสียงเราไม่เห็นหน้าคนที่เราพูดคุยด้วยเขาไม่เห็นเราเขาตอบโต้กับเราไม่ได้สักทีเดียวไม่สามารถที่จะขึ้น PowerPoint ขึ้นกระดานได้เทคนิคเป็นยังไงครับ
1: ตอนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยหลักการที่จะใช้บ่อยๆก็คือ1ก็คือพยายามเลือกเรื่องก่อนเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยเนี่ยน่าจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ทั่วไปก็ได้หรือเราคิดว่ามันมีความสำคัญต่อคนฟังนะครับเป็นประโยชน์นั่นคือเรื่องที่1
0: ครับ
1: อันดับที่2ก็คือเนื่องจากเราไม่สามารถพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับไม่มี PowerPoint อะไรต่างๆเลยเนี่ยก็จะพยายามเรียกว่าเล่าให้เป็นเรื่องนะครับพยายามหยิบเรื่องราวสตอรี่ในพอดแคสต์แต่ละตอนที่ทำเนี่ยแก่นของเรื่องเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยเวลาของการฟังเนี่ยมันไม่ควรจะยาวมาก
0: สักกี่นาทีกำลังดี
1: เท่าที่ดูเนี่ยสัก15นาที30นาทีเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่
0: โอเค
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีว่าแก่นของเรา1เรื่
0: อง
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าประกอบอาจจะเป็นตัวอย่างนะอาจจะเป็นเคสที่เราเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะโศกนะฮะมีความสุขหรืออาจจะตลกอะไรเงี้ยนะครับก็หยิบมาเล่านะครับมันทำให้คนสามารถจำเรื่องราวในพอดแคสต์ตอนนั้นๆได้นะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญมากก็คืออย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีอยู่ดีๆปุ๊บหยิบไมค์แล้วก็พูดนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจะเป็นคนที่ร่างเนื้อหาเป็นหัวข้อไว้เสมอนะครับว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเป็นที่เราจะสื่อสารเป็นแก่นของเรื่องนี้คืออะไรบ้างมันก็ทำให้การฟังมันกระชับนะครับเรื่องราวมันชัดเจนแล้วก็คนจำก็จำได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่ที่ทำพอดแคสต์ก็จะใช้หลักการตรงนี้

0: ื่อกี้เราเกิดกันไปแล้วว่าโค้ชเนี่ยมาเก่งทางด้านการเงินเนี่ยจากการลองผิดลองถูกใช้เวลาเป็นหลัก10ปีในการพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องของเทคนิคการเงินอันนี้เข้าใจได้แต่ไอ้หลักในการพูดในการสื่อสารในการโน้มน้าวคนเนี่ยอันนี้เรียนจากไหน
1: ไม่ได้เรียนนะ
0: ไม่เรียน
1: ไม่ได้เรียนคือต้องบอกว่าสมัยเรียนมัธยมปลายนี่ก็แทบไม่ได้พูดฮะ ไม่พูดเลยไม่พูดเลยแล้วก็มาตอนมหาวิทยาลัยปี1ก็เหมือนกับถูกเพื่อนบังคับให้ออกไปเป็นพิธีกร
0: นั่นไง
1: นะเนื่องจากทำงานน้อยที่สุด คนอื่นเขาเตรียมอะไรกันหมดแล้วเราก็แบบทำน้อยที่สุดแล้วก็ไปเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาทำงานที่เป็นโค้ชการเงินจริงๆเนี่ยผมว่าหัวใจสำคัญอันนึงนะที่มันจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนมากก็คือว่าหนึ่งก่อนก็คือเราต้องรู้สึกรักคนที่ฟังเรา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเราถ้าเราไม่รู้สึกรักเขาเนี่ยพลังหรือคำแนะนำความห่วงใยอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปมันน้
0: อ
1: ยนะซึ่งผมเองจะตั้งโจทย์เสมอว่าคนที่ผมคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าคุยกับคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกคนมีส่วนที่ทำให้เรารักเขาได้บ้างอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
0: ครับ
1: บางคนอาจจะกำลังทำเพื่อพ่อแม่เขาอยู
0: ่
1: เขาก็มีความดีความน่ารักนะบางคนเขาอาจจะสู้เพื่ออนาคตของเขานะครับบางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับบางคนทำเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนมีแง่มุมดีๆที่เรารู้สึกรักเขาได
0: ้
1: พอเรารักเขาได้ปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารแค่เนื้อหาละมันจะเป็นการสื่อสารในลักษณะที่เราอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกสองก็คือต้อง

การหรือสื่อสารเนี่ยให้มันเหมาะกับลักษณะของแต่ละผู้คน อย่างผมไปบรรยายให้กับพนักงานบริษัทก็แบบหนึ่งลงไปสอนเกษตรกรก็แบบหนึ่งเกษตรกรที่ต้องนั่งพื้นเลยแล้วก็คุยเลยแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยอะไรเงี้ยภาษาก็จะต้องปรับให้ง่ายที่สุดคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้นะครับมันฝึกฝนได้แล้วก็ยิ่งผ่านเวทีผ่านเคสนะทำงานมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นทักษะที่ติดตัวเรานะครับ

0: เราจะแนะนำให้คนไปเป็นโค้ชอีกทีเอาแค่เป็นโค้ชในบ้านยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่ดูอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยไปโน้มน้าวที่บ้านยังไงจะบอกว่าคุณพ่ออาจจะช่วยลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่จำเป็นและสุขภาพแย่แล้วมันเป็นเงินคุณแม่อย่าเอาชีวิตไปแขวนไว้กับลูกปิงปองทุกวันที่1และวันที่16เนี่ยเราในฐานะที่เป็นเด็กด้วยเนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคในการสื่อสารยังไง
1: อันนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องนึงเพราะว่าคนติดตามผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ช่วงอายุสัก25ถึง35ปี
0: ครับผม
1: เสร็จแล้ว
0: พอ Early Jobber
1: พอเค้าเรียนเรื่องการเงินไปปุ๊บเนี่ยเค้าเริ่มเปลี่ยนแปลงการเงินตัวเองเนี่ยได้แล้วได้ผลที่ดีเนี่ยเค้าเริ่มกลับไปมองครอบครัวเค้าเนี่ยคำถามนึงที่มาบ่อยเลยคือจะสอนพ่อแม่ยังไง
0: นั่นนะ
1: จะสอนพ่อแม่ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งเราก็จะตอบกลับไปบอกว่าถ้าเราไปตั้งกำแพงหรือตั้งโจทย์ว่าเราจะสอนมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไ
0: ร
1: นะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราจะค่อยๆนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะพูดให้เขาเห็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละน้
0: อ
1: ยนะอย่างล่าสุดมีน้องคนนึงถามบอกว่าทำยังไงดีเห็นแม่เนี่ยฝากเงินอย่างเดียวเลยแม่ก็อายุ50กว่าแล้วเราก็เอาฝากเงินมันติดปัญหาหรือมันมีปัญหาอะไรก็ผลตอบแทนมันไม่ได้อะไรเลยโค้ชนะก็เลยจะชวนแม่เนี่ยอยากจะให้เขาไปลงทุนหุ้นบ้างกองทุนรวมบ้างเราจะพูดยังไงอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปว่าแม่คุณอยู่กับเรื่องนี้มาเนี่ย50กว่าปีนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเชนเขาทันทีไม่ได้นะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงคนเราได้ก็จะมีเรื่องอ่ะ1ก็คือทัศนคติ2ก็คือประสบการณ์ที่ฝังรากลึกมานานคุณจะไปเปลี่ยนเขาทันทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนเขาได้คือความรู้ทีนี้สิ่งที่มันจะต้องค่อยๆทำก็คือค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาแม่ครับผมเรียนเรื่องเงินมาเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มจัดการการเงินตัวเองได้เนาะแม่มีอะไรให้ผมช่วยแบ่งเบาไหมเห็นไหมมันก็อาจจะต้องเริ่มจากการแสดงความเรียกว่าอยากจะเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะครับพูดจาแบบฝึกที่จะพูดให้เป็นนะครับแล้วก็โน้มน้าวค่อยๆนะครับซึ่งหลายๆคนที่ทำอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดใจแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นความเป็นโค้ชเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือการเข้าใจคนที่มาขอคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งกรณีเมื่อกี้คือไม่ได้มาขอแต่อยากจะให้นะฮะมันก็ต้องมีลูกเล่นในการที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในการสื่อสาร

0: าว่ากันว่าโค้ดนะฮะการที่การเงินหรือการคลังหรือแม้กระทั่งตลาดทุนในโลกนี้มันขับเคลื่อนได้เนี่ยจะมี2อารมณ์หลักๆที่เป็นตัวขับ1ก็คือความโลภก
1: ับ
0: 2คือความกลัวแก้ยังไงยากกว่ากัน
1: พอๆกันพอๆกันไม่ว่ายังไงโลกใบนี้ก็จะไม่เปลี่ยนความโลภความกลัวจะอยู่กับมนุษย์ไปตลอดนะครับสิ่งที่มันจะช่วยได้นะครับหนึ่งก็คือความรู
0: ้ครับ
1: อันนี้สำคัญมากถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจนะมันก็จะทำให้เราจัดการกับความโลภกับความกลัวได้มากขึ้นอย่างเช่นได้ยินผลตอบแทนสูงๆประหลาดๆคนที่มีความรู้ก็จะบอกว่านี่มันเยอะไปแล้วถูกไหมฮะ
0: too good to be true
1: ใช่ดูมันดูดีเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นความรู้เป็นอันดับที่หนึ่งสองก็คือเรื่องของประสบการณ
0: ์
1: นะครับอย่างเช่นคนเข้ามาลงทุนอะไรไม่นานเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะที่เขาเจออะไรเขาลงทุนแล้วเจอจังหวะที่ตลาดขาขึ้นเขาก็ต้องมีทัศนคติบวกว่าเห็นไหมลงทุนแล้วมันมีโอกาสรวยขึ้นแต่ถ้าใครมาจังหวะเข้ามาแล้วเจอโควิดเลยลงมาการลงทุนนี่มันเลวร้ายมากมันน่ากลัวมาก
0: ผมว่าเด็กจบใหม่ยุคนี้แย่กว่าสมัยโค้ชจบต้องยังพูดอีกนะจบมาเจอโควิดนี่แ
1: ฮ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรโดยการใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะต้องให้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะรับประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์กับเรื่องใดๆนานพอเนี่ยเราก็จะจัดการกับเรื่องตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่3ขาดไม่ได้เลยก็คือทุกครั้งที่จะตัดสินใจมนุษย์เราจะต้องมีสติเสม
0: อ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวช่วยได
0: ้แล้วเมื่อตัดสินใจแล้วเกิดพลาดแล้ว
1: ก็ต้องอยู่กับความผิดพลาดนั้นได้ต้องคิดเป็นเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าครับต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่า

0: ไม่รู้ว่าใครสอนนะที
1: ่
0: ทำให้คนเรารู้สึกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตใช่ครับใช่ครับมันคือโอกาสม
1: ัน
0: คือจังหวะที่เราต้องเรียนรู้จริง
1: ๆ
0: หลายๆครั้งเราประสบความสำเร็จมามากๆเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเหมือนมากระตุ้นเตือนเราว่าเอ้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะลองปรับนิดหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะว่าวันหนึ่งคุณจะได้เก่งขึ้นกว่านี้ไปอีก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปสอนเค้าว่าความผิดพลาดมันคือปัญหาม
1: ันคือ
0: โอกาสในการที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มต้นทุนในตัวเรา

0: น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นโค้ชเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นโค้ชด้านอาหารโค้ชโภชนาการโค้ชออกกําลังกายจะแนะนำอะไรเขาว่าต้องเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จได้ต้องทำยังไง
1: หัวใจสำคัญอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่าเอาคำว่าความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกำแพงในการที่จะเริ่
0: ม
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเป็นคนสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคณิตศาสตร์โอลิมปิกหรืออะไรต่างๆขอให้คุณเก่งกว่าคนที่นั่งฟังคุณสอน
0: ครับ
1: คุณก็เริ่มเป็นโค้ชได
0: ้ครับ
1: เห็นไหมฮะคุณก็เริ่มเป็นโค้ชได้เพราะฉะนั้นความรู้ความเชี่ยวชาญต้องมีแต่มันค่อยๆพัฒนาได
0: ้ okay.
1: นะครับอันที่สองก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความเรียกว่ามีความรักแล้วก็อยากเห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปผูกโยงกับสิ่งหนึ่งก็คือความสุขนะอย่างเช่นถ้าเราช่วยเขาเราให้คำแนะนำเขาฟีดแบ็กกลับมาบอกกับเราว่าคำแนะนำของเราทำให้เขาชีวิตดีขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้น
0: สุขภาพการเงินดีขึ้น
1: ดีขึ้นเห็นไหมฮะอันเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือมันไปไกลกว่าตัวเงินนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็คุณมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คุณเป็นโค้ชได
0: ้
1: นะครับที่เหลือนะครับคือความอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับอย่างผมเองเป็นโค้ชการเงินเนี่ยโลกการเงินก็เปลี่ยนตลอดนะครับดังนั้นเราจะไม่เหลืออะไรที่เรียนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องเรียนอีกแล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก2 อย่างที่บอกไปก็คือความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับที่เหลือก็คือการฝึกฝนแล้วล่ะนะครับเราก็ต้องเจอคนช่วยคนผ่านเคสให้เยอะนะครับเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้น
0: นะฮะคือพูดง่ายๆคือต้องมีดีมีของมีใจนะฮะแล้วก็มีการเรียนรู้เพราะความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลายคนจะบอกว่าจะมีวินกับมีลูสนะฮะมีได้กับมีเสียแต่คนหนุ่มกำลังมองว่ามันมีวินกับมีเลิร์น
1: ครับ
0: โอ้โห

0: เสียดายครับที่เวลาเรามีอยู่แค่นี้นะฮะไม่งั้นนี่จะไปให้ลึกกว่านี้แต่มาถึงตรงนี้แล้วจะไม่พูดถึงไม่ได้อยากจะให้แนะนำน้องๆซึ่งตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอยู่สมัยม.ปลายเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะมีหลักการกว้างๆคอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
1: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนนะครับสะพานที่มันเชื่อมระหว่างคนที่มีปัญหาการเงินกับคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินก็คือเงินออม
0: ครับ
1: นะฮะเริ่มต้นเรียนจบบริหารเงินอย่างไรก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันการเงินส่วนบุคคลแต่ละคนก็สามารถออกแบบการเงินของตัวเองได้แต่หัวใจก็คือทุกครั้งที่หารายได้มาอย่าลืมเหลือเผื่อออมไว้เสมอ
0: เก็บไว้บ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ครับแล้วก็พยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
0: ครับผม
1: ออมให้เป็น
0: ออมให้เป็น
1: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: คุณมากๆเลยนะฮะเรียกว่า Money Coach ของเรานะฮะที่มาให้คำแนะนำดีๆไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการลองแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วขอบคุณโค้ชดุ่มมากครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ใช่ว่ามีทักษะในการสื่อสารในการพูดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของเสียงเพราะเขาคนนี้เป็นนักพากย์มืออาชีพ
1: จะดูอะไรสักอย่างใช่ไหม
2: ช่องสี่เหรอได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
0: แล้วสำหรับวันนี้ครับผมโค้ชหนุ่มและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในรายการ The Speed Guys ทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่าครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
1: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
1: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
1: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำไ

0: แล้วว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อไม้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมแบบช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
0: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
0: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
1: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
0: 4จุด
1: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
0: 4จุด
1: แล้วตรงนี้แหละครับ
0: 4จุด
1: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
0: หมากที่เราใช้
1: โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
0: จำนวน
1: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือ บริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
0: 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ถูกต้องครับ
0: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซียนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
0: นับลมหายใจ
1: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
0: อ๋อไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมุติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
0: 4
1: 4ลมหายใจก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
0: 3
1: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
0: 2
1: 2นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
0: 6
1: 6ลมหายใจถ้า3เม็ดล่ะครับ
0: 6 7 8 8
1: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
0: 2 3 4 5 6
1: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษา ญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
0: อาตาริแปลว่ากิน
1: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
0: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
1: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอลเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
0: กิน
1: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
0: กิน
1: กิน
0: ก็ครบ
1: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
0: ถึงจะกลับมากินได
1: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตาย

0: ายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับกฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนก็เรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
2: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากรอบเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากรอบที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเออมันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำเนี้ยเหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชบอ
0: ่ะเลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้ก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือคี
1: ่
0: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางพร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือคู่
1: คู
0: ่ทายคู่
1: จะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำ
1: อ๋อจะได้เลือกว่าจะเอาขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
1: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
1: ันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19
1: 19
0: 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
1: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
0: เลือกเดินทีหลัง
1: เพราะว่า
0: อยากได้คะแนน
1: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
0: ่
1: า
0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรอย่างเงี้ยโปรเฟสชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
1: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมช้าใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
0: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากรอบไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากรอบมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไห
1: ม
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
1: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
0: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
1: อันนี้คือ
0: 9อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
1: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระ

0: กระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนจำนะคร
1: ับ ผมหยิบแค่1
0: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ถ่ายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
1: นะครับ
0: ผมอาจจะเอาอุโสกันนิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
1: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอ่ะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหนูได้ปะ
0: ได้ครับ
1: เอาได้หมดเลยทั่วก
0: ันได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงทั้งการรั้วบ้านเรา
1: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นอะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
0: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได
1: ้
0: ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอามาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
1: โอเค
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
1: ก็คือ1 2 3 4567
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
1: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมักล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9x9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมักล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองมาเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวก็น่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กนี่ก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กนี่ก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้กสวัสดีค่ะ
1: น้องอาร์วันนี้จะมาเล่นกวกกันเนาะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
1: กัน13ใช่
0: เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับทำไมถึงเลือกสีขาว
1: ด้วย

0: เล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
1: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอ่ะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำยังไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13-13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
0: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
1: โอเค
0: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยละกันเนาะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม
1: ่แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมตื่นเต้นเลยครับ
4: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้น
4: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19x19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
4: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9x9 13x13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเ
4: น
3: ี่ยครับ
4: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันยังไง
4: ซึ่งจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
4: ให้ปลายผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ยครับ
4: โอเคครับ
3: แบบนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
4: โหเริ่มเลยนะ
3: เริ่มเลยคร
4: ับขอคำแนะนำด้วยครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
4: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
4: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากรุกมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
4: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
4: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไง
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนนะครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากรุกพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากรุกก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนนะครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นเป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
4: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
3: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
1: ่
3: อ
1: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19x19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19x19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะไปกลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ก็ยังไม่ได
3: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นมาครับเอามาลองเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ตอนจนจบเลย
4: สามารถเรียง
3: สมมติพี่ลืมเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
4: ไม่ทำได้ไหม
3: ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
4: ไม่ได้โฟกัส
3: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้อย่างเงี้ยครับ
4: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
3: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
4: โอ้
3: เข้าใจอะไรครับ
4: ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเราว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากรุกประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากรุกได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากรุกมากมากพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากรุกมานานเท่าไหร่แล้ว
5: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
4: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
5: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นได้นี่ก็แก่แล้ว
4: ยังดูเด็กอยู่
5: ขอบคุณครับ
4: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ มันเป็นเริ่มต้นได้ยังไง
5: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมี

0: แบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแปดเทพสู่มังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็รู้แปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
1: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี
0: ้ยในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
1: ก็รับมือกับมันได
0: ้เราก็จะรับมือมันได
1: ้เล่นบอกพี่จักรเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
0: ครับผม
1: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
0: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรก
1: ๆ
0: ก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
1: โอ้อยู่นู่น
0: อยู่นู่น
1: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
1: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกลางที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะตอนนั้นที่อัลฟาโกเดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่าอัลฟาโกเดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คืออัลฟาโกเดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่อัลฟาโกเดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
1: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาเหมือนว่ามันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่เราเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
0: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวกีฬาหมากล้อมมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละเพียงแต่มันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
1: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากล้อมไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากล้อมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากล้อมใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือหมาดจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได้
1: โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราไอ้ล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: พี่ซ่ามีอะไรมาอวดน้องๆด้วยนี่เลยแมลงยักษ์น่ารักไหมหยับหยับหยับหยับหยับเดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์สตัฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแมลงสตัฟกันด้วยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราด้วยนะคะตามพี่ลิซ่ามาเลยไปกันที่นี่เลยน้องๆพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลานะคะใช่แล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์มิวเซียมMUSEUM Museum พิพิธภัณฑ์พี่ลิซ่าตื่นเต้นแล้วว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตามมาเลยว้าวน้องๆดูสิสัตว์สตาร์ทเต็มไปหมดเลยนี่มาดูตรงนี้โอ้นี่ก็สัตว์สตาร์ทนะคะเป็นนกด้วยสัตว์ Animal ANIMALanimal สัตว์ว้าวเฮ้ยในนี้ก็มีนะคะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นซากกระดูกสัตว์นะคะน้องๆกระดูก bone BONE bone กระดูกอุ๊ยตรงนี้มีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันตามสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเหรอคะ
1: พี่ชื่อพี่ติค
0: ่
1: ะ
0: โอ้พี่ตินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าสัตว์สตาร์ฟคืออะไรเหรอคะ
1: สัตว์สตาร์ฟเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเป็นการรักษาสภาพหนังสัตว์แล้วก็คงสภาพสัตว์ให้เหมือนมีชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นศิลปะอีกแขนงนึงก็ได
0: ้แล้วทำไมเราถึงต้องนำสัตว์มาสตาร์ฟด้วยเหรอคะ
1: สัตว์สตาร์ฟเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะหลักๆก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการสตาร์ฟเพื่อการศึกษาแล้วก็อีกแบบนึงที่เราเห็นในห้องก็จะเป็นการสตาร์ฟเพื่อการจัดแสดงค่ะเป็นการจัดแสดงแบบนี้เนี่ยก็เราสามารถที่จะจัดท่าทางของเขาให้ใกล้เคียงกับท่าทางในธรรมชาติมากที่สุดค่ะวันนี้ที่มีแมลงมาให้น้องลิซ่าเนี่ยลองทำดูด้วยค่ะ
0: เฮ้ยดีเลยค่ะน้องๆเดี๋ยวเราไปทำแมลงสตัฟกันนะคะไปเลย
1: นี่เป็นตัวอย่างแมลงสตัฟค่ะ
0: โอ้เหมือนยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะนี่น้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรถูกต้องมันคือผีเสื้อbutterfly butterfly butterfly ผีเสื้อและยังมีอีกตัวนะคะนี่เลยน้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมคะว่าคือตัวอะไรใช่แล้วตัว

Beetle. B-E-E-T-L-E. Beetle. ตัวด้วงแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าสองตัวเนี้ยเป็นแมลงหรือว่าแมงใช่แล้วทั้งสองตัวคือแมลงนะคะสังเกตได้ง่ายๆจากขาเลยแมลงจะมี6ขาแมงจะมี8ขานี่เดี๋ยวพี่สั้นนับให้ดู1 2 3 4 5 6 6ขานะคะ

0: เราจะนำแค่สัตว์ที่ตายแล้วนะคะมาทำการ start ตาย dead d e a d dead ตายงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องลิซ่าเอาแมลงปอนะคะวางไว้บนมือค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะปักบริเวณอกเยื้องมาทางขวานิดหน่อยค่ะก็ตรงนี้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: นี
1: ่ให้อยู่ในความสูงประมาณ3ส่วน4ของเข็ม
0: ประมาณนี
1: ้ใช่แล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: แล้วก็เราก็วางลงไปตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้กระดาษไถวางแบบนี้ค่ะใช้ฟอร์เซปส์ค่ะหรือว่าใช้เข็มก็ได้ค่อยๆจัดปีกเขาให้อยู่ในท่าที่เป็นเหมือนท่าเกาะธรรมชาติค่ะ
0: ค่อยๆแบบนี
1: ้หลังจากนั้นเราใช้เข็มนะคะปักบริเวณไล่ไปตามขอบปีกนะคะแต่ไม่ให้โดนปีกนะทดสอบความใจเย็นแล้วไล่ไปเลยปีกบนและปีกล่างทำเหมือนกันเลยค่ะครั้งนี้ถ้าเราพอใจแล้วใช่ไหมคะเราทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลย
0: ได้เลยค่ะถ้าเกิดน้องๆได้มาทำน้องๆต้องใจเย็นนะคะไม่งั้นปีกอาจจะฉีกออกมาได้เลยนะ
1: ตรงท่อนท้อท่อนเบี้ยวอยู่แล้วต้องช่วย
0: ตรงแล้วอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้น้องๆดูดิสิฟอสตาของพี่ลิซ่าสวยไหมคะ
1: พอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาวางทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะประมาณ1อาทิตย์ค่ะเราให้แห้งสนิทแล้วก็เอาเข็มออกเอากระดาษถ่ายออกแล้วก็เอาใส่กล่องแบบนี้ได้เลย
0: พี่ทราบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้ถ้าใครมีโอกาสลองมาทำดูนะคะแต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: museum m u s e u m museum พิพิธภัณฑ์ animal aI M A L animal สัตว์ bone B O N E bone กระดูก butterfly B U T T E R F L Y butterfly ผีเสื้อ beetle B E E T L E beetle ดวง insect I N S E C T insectMalang dead D E A D dead ตาย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐ

พื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขาอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็น

การรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไปความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร024121196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องใหม่ที่เราจะต้องเรียนกันต่อก็ยังอยู่ในหน่วยของการเรียนรู้หน่วยที่4นั่นเองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4การเจริญเติบโตของพืช นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของธาตุอาหารของพืชซึ่งเป็นตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องธาตุอาหารของพืชเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับ1นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความสำคัญนะครับของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตของพืชจากนั้นนะครับในข้อที่2หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของธาตุอาหารแล้วนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้ปุ๋ยนะครับที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่ครูกำหนดซึ่งวันนี้จะมีสถานการณ์ให้กับนักเรียนได้วิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเราจะสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ครูกำหนดหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือด้านความรู้ความเข้าใจนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับข้อที่หนึ่งนักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะครับโดยการที่นักเรียนเนี่ยจะต้องเลือกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและก็รวบรวมนะครับเกี่ยวกับอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ทำการสืบค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับธาตุอาหารนะครับแล้วก็นำมาจัดกระทำแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับและข้อที่2นะครับการลงความเห็นจากข้อมูลนะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพืชนะครับจากสถานการณ์ที่กำหนดมาร่วมกันวิเคราะห์และก็ลงความเห็นนะครับว่ามันเกี่ยวกับชนิดของธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างไรนะครับสถานการณ์นั้นพืชต้องการธาตุอาหารอะไรเราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ลงความเห็นร่วมกันในกลุ่มของเราด้วยนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติและก็ค่านิยมนะครับ1ความอยากรู้อยากเห็นนะครับนักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นนะครับในการสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพืชนะครับที่ขาดธาตุอาหารเหล่านั้นและข้อที่2การยอมรับความเห็นต่างนะครับเรามีการลงความเห็นซึ่งนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการยอมรับความคิดเห็นวันนี้เราก็จะได้ฝึกด้วยนะครับในการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะครับที่อาจจะแตกต่างจากความคิดเห็นของเรานะครับโดยที่เราจะต้องยอมรับและก็รับฟังเหตุผลของเพื่อนด้วยนะครับอันนี้ก็คือการยอมรับความเห็นต่างนะครับโดยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองแล้วก็ลงความเห็นจากข้อมูลเพื่อเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นั่นเองนะครับต่อมาสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้ข้อที่1นักเรียนจะได้พูดถ่ายทอดความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารจากการที่นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็จัดกระทำข้อมูลผ่านมาแล้วนะครับและข้อที่2คิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจเลือกวิธีการปรับปรุงดินนะครับเพื่อแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารของพืชในสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นะครับพร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบด้วยนะครับว่าทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะเลือกใช้ปุ๋ยชนิดนั้นในการที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหลักของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคุณครูมีอะไรมาให้เราได้ทบทวนในวันนี้นะครับตั้งใจดูนะครับว่าครูมีอะไรให้เราได้ทบทวนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาล่ะสิ่งที่ครูอยากจะทบทวนกับนักเรียนในวันนี้นะครับจากสไลด์ของครูช่วงทบทวนชวนให้คิดครูมีรูปภาพให้นักเรียนได้ดู2รูปภาพนะครับรูปภาพแรกรูปภาพมะเขือเทศที่มีลักษณะปกติก็คืออยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนนะครับส่วนรูปภาพที่2เนี่ยจะอยู่ทางขวามือก็คือเป็นรูปภาพมะเขือเทศที่มีลักษณะผิดปกติตอนนี้ให้นักเรียนทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลองสังเกตรูปภาพทั้ง2รูปภาพนี้นะครับว่ามันมีจุดที่เหมือนหรือมันมีจุดที่แตกต่างกันอย่างไรลองสังเกตดูนะครับมีใครพอจะเห็นความแตกต่างแล้วบ้างมีไหมมีคนที่มองเห็นจุดที่แตกต่างบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะขอถามคำถามกับนักเรียนนะครับคำถามของครูนะครับมีว่าอย่างไรบ้างนะครับจากรูปภาพที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ขอถามว่ารูปภาพมะเขือเทศทั้ง2รูปภาพมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรเตรียมธงไว้ครับ นะจาก2รูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นรูปภาพของมะเขือเทศทั้ง2รูปภาพเลยนะครับ2รูปภาพนั้นมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเราเห็นจุดอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างเอาล่ะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเนาะเตรียมธงไว้แล้วก็เอามือไว้ที่ไหนนะจับที่หูได้เลยนะครับวันนี้ธงสีแรกจะเป็นธงสีอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับจากที่เขาได้สังเกตรูปภาพ2รูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาเห็นลักษณะอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตั้งใจฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ขนาดและสีครับ
0: ขนาดและสีมันเป็นยังไงครับ
1: สีจางครับ
0: สีจางขนาดเป็นยังไงที่มันแตกต่างกันมันเป็นไงครับขนาดของมันเป็นไงมันเล็กมันใหญ่ต่างกันใช่ไหมหรือยังไง
1: มันเล็กกว่าร
0: ูปไหนเล็กกว่าระหว่างซ้ายกับขวา
1: ขวาครับ
0: ขวาเล็กกว่าปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนอยาก

0: เพิ่มเติมไหมมีกลุ่มที่6นะกลุ่มที่6ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเขาเห็นอะไรบ้างจากที่เขาได้สังเกตรูปภาพ2รูปภาพเมื่อสักครู่นี้มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
1: รูปทางด้านซ้ายมีความสดใหม่ส่วนรูปทางด้านขวามีความเหี่ยวหรือแก่ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีกลุ่มที่2นะฟังกลุ่มที่2อีกสัก1กลุ่มนะครับว่าเขาเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปภาพของมะเขือเทศที่มีลักษณะที่ผิดปกติกับลักษณะที่ปกตินะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: รูปด้านซ้ายนะคะมีความเป็นสีแดงสดค่ะสำหรับลูกที่สุกนะคะส่วนลูกที่ไม่สุกก็มีลักษณะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็ไม่มีรอยฟกช้ำค่ะส่วนฝั่งขวานะคะมีรอยเน่าค่ะบริเวณตรงกลางแล้วก็เป็นรูใหญ่ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับจากรูปภาพที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้ครูขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับรูปภาพที่เราได้สังเกต2รูปภาพนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปภาพฝั่งขวามือเนี่ยนะครับที่เป็นรูปภาพของมะเขือเทศที่มีลักษณะผิดปกตินะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นรอยดำๆเห็นไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างจากรูปภาพฝั่งซ้ายมือที่เพื่อนกลุ่มที่2ตอบมานะครับเพราะฉะนั้นจาก2รูปภาพนี้นะครับลักษณะที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือมะเขือเทศทั้ง2รูปภาพนี้จะมีจุดที่มันแตกต่างกันอยู่จากที่เราได้สามารถสังเกตได้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือผลของมะเขือเทศมันจะมีบริเวณที่มันเน่าบริเวณก้นใช่ไหมภาพฝั่งขวานะครับโดยมีลักษณะเป็นจุดสีดำๆขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นถึงข้อแตกต่างของมันนะครับคำถามต่อมาครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชมีลักษณะผิดปกติอะไรนะตอบได้เลยกลุ่มที่1กลุ่มที่6นะครับขออภัยครับกลุ่มที่6บอกว่าขาดสารสูญเสียน้ำกลุ่มที่4แมลงมากัดมาทำลายใช่ไหมขาดความชุ่มชื้นขาดธาตุอาหารเพื่อนบอกมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับจากที่เราสังเกตดูนะครับเราสามารถที่จะคิดแล้วก็บอกได้นะว่ามันที่สาเหตุที่มันมีความผิดปกติเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอาจจะเกิดจากการที่พืชเป็นโรคนะครับหรืออาจจะขาดธาตุอาหารหรืออาจจะเป็นเพราะพืช นั้นถูกแมลงกัดก็ได้นะครับอันนี้คือคำตอบของข้อนี้นะครับคำถามต่อมานะครับพืชที่ขาดธาตุอาหารจะแสดงอาการผิดปกตินะครับให้เราเห็นได้พืชที่ได้รับธาตุอาหารครบถ้วนจะเจริญเติบโตเป็นพืชที่ปกติแล้วก็แข็งแรงนะครับครูก็เลยอยากจะถามต่อว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการมีอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อพืชอย่างไรนักเรียนพอรู้ไหมว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างที่พืชน่าจะมีความต้องการไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนตอบมานะครับแต่ว่าครูจะยังไม่เฉลยให้หรอกว่าที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ธาตุอาหารที่พืชต้องการหรือไม่นะครับเราจะมาเรียนรู้และหาคำตอบไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับจากการทำกิจกรรมที่1ทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างใบกิจกรรมที่1ทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมเราก็มีใบงานที่1ด้วยนะครับทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเรากันก่อนนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้ที่เราจะต้องทำนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับมีการเจริญเติบโตมีธาตุอาหารใช่ไหมเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้ที่จะต้องทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารของพืช นั่นเองนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับมีใครรู้ยังในใบกิจกรรมมีนะอ่านพร้อมกันซิในใบกิจกรรมของเราวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คื

0: บายความสำคัญของธาตุอาหารของพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับขั้นตอนแรกนะครับข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยนะครับจะต้องสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารแล้วก็บันทึกผลนะครับต่อมาข้อที่2นักเรียนจะได้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำกิจกรรมนะครับเพราะนั้นในใบกิจกรรมที่1ของนักเรียนเนี่ยนะครับจะมีตารางอยู่ใช่ไหมตารางข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลนะครับว่าพืชเนี่ยต้องการธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับนักเรียนเขียนชื่อธาตุอาหารลงไปแล้วบอกด้วยว่าถ้าขาดธาตุอาหารชนิดนั้นอาการที่มันจะแสดงออกมามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตารางบันทึกผลที่เราจะต้องบันทึกผลลงไปด้วยนะครับพร้อมกับบอกแหล่งที่มาด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาจากแหล่งไหนครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหรือข้อมูลที่นักเรียนบันทึกลงในตารางเนี่ยนะครับมาจัดกระทำนะครับแล้วก็นำเตรียมนำเสนอนะครับในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่กลุ่มของเราเลือกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับและก็คำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมด2ข้อนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้นักเรียนมีคำถามไหมครับก่อนที่ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะอ่ะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับแล้วก็อาการที่จะแสดงออกมานะครับถ้าขาดธาตุอาหารนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับในการที่จะลุกขึ้นตอบนะครับให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับว่าถ้าขาดธาตุอาหารนั้นไปนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลการทำกิจกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูที่ตารางกันเลยเนาะธาตุอาหารแรกนะครับที่เราจะสืบค้นได้นะครับก็น่าจะเป็นธาตุไนโตรเจนนะครับเดี๋ยวขอฟังนะครับกลุ่มไหนที่สืบค้นไนโตรเจนได้บ้างกลุ่มที่4เนาะเดี๋ยวฟังกลุ่มที่4นะครับว่าหลังจากที่เขาสืบค้นมานะครับธาตุไนโตรเจนเนี่ยถ้าพืชชนิดนั้นขาดไปนะครับจะแสดงอาการอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: 1. มีอาการใบเหลืองจากใบล่างขึ้นบนจากนั้นจะเหี่ยวและร่วง 2. ลำต้นจะแคะแกลนให้ผลผลิตที่ต่ำ 3. เกิดอาการอวบน้ำส่งผลต่อพืชและส่งผลต่อพืชที่สร้างเส้นใยค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กลุ่มที่4สามารถสืบค้นได้นะครับเพิ่มเติมจากครูนะครับหากว่าพืชชนิดนั้นนะครับขาดธาตุไนโตรเจนนะครับอาการที่จะพืชนั้นจะแสดงออกมานะครับก็อย่างเช่นมีอาการใบเหลืองจากใบล่างขึ้นบนนะครับจากนั้นจะเหี่ยวแล้วก็ร่วงนะครับลำต้นแคะแกรนได้ให้ผลผลิตเนี่ยในปริมาณที่ต่ำนะครับเกิดอาการบวมน้ำส่งผลต่อพืชที่สร้างเส้นใหญ่นะครับต่อมาธาตุอาหารชนิดที่2นะครับก็คือฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับกลุ่มไหนโอเคกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3บ้างนะครับว่าการที่พืชขาดธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับจะแสดงอาการอย่างไรขอเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
2: ถ้าไม่มีธาตุฟอสฟอรัสนะครับจะทำให้การเจริญเติบโตของพืชการกระตุ้นการออกดอกและการเจริญเติบโตของรากได้ไม่ดีครับและใบจะเปลี่ยนสี

0: และหลุดล่วงครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับอันนี้ก็คือคำตอบของกลุ่มที่3ที่เขาสามารถสืบค้นได้นะครับถ้าหากว่าพืชชนิดนั้นนะครับขาดธาตุฟอสฟอรัสนะครับใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงนะครับแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะหลุดล่วงไปนะครับรูปร่างใบผิดปกตินะครับมีจุดที่ใบนะครับซึ่งเกิดจากการที่เซลล์เนี่ยเสื่อมสภาพลำต้นแคล้แกลนออกดอกช้าจำนวนดอกผลและเมล็ดน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือธาตุอาหาร2ชนิดแรกนะครับต่อมาชนิดที่3ก็คือโพแทสเซียมกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนโอเคกลุ่มที่2นะครับเขาสืบค้นโพแทสเซียมได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับคำตอบหรือการผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2เชิญได้เลยครับ
2: ถ้าพืชนั้นขาดโพแทสเซียมนะคะจะเกิดขอบใบไหม้ใบแก่เหลืองจุดสีน้ำตาลลำต้นอ่อนแพ้โรคร่วงง่ายเปราะง่ายเจริญเติบโตช้าสีไม่สวยรสชาติไม่ดีสุกไม่สม่ำเสมอรากพัฒนาไม่เต็มที่เช่นมะเขือเทศก็คือผิวเล็กแล้วก็ผิวไม่เรียบแล้วก็มีจุดค่ะที่มาจากแหล่งข้อมูลที่มาของแหล่งข้อมูลคือปัญญาประดิษฐ์ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2นะครับการขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับอย่างเช่นมีจุดเล็กๆสีขาวหรือเหลืองเริ่มจากปลายใบและขอบใบนะครับของขอบใบล่างนะครับเข้าหากลางใบเส้นใบเขียวลำต้นจะอ่อนแอล้มง่ายนะครับผลไม่เจริญเติบโตรสชาติไม่ดีแล้วก็สีไม่สวยด้วยนะครับอันนี้คือการขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับต่อมามีธาตุอะไรอีกบ้างแคลเซียมกลุ่มไหนกลุ่มที่5ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่5เชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
3: ถ้าขาดธาตุแคลเซียมครับจะทำให้ใบหงิกใบไหม้ผลแตกหรือกุนผลเน่าครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับอันนี้คือผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่5นะครับการขาดธาตุแคลเซียมนะครับอาการที่จะสามารถแสดงออกได้ก็คือแตกใบอ่อนเนี่ยช้ายอดอ่อนและดอกจะหงิกงอรีบเล็กแล้วก็ใบม้วนงอขอบใบจะแห้งขาวนะครับระบบรากไม่เจริญผลแตกแล้วก็ไม่เจริญเติบโตนะครับผ่านไปสำหรับธาตุแคลเซียมนะครับต่อมาธาตุอาหารต่อมาของพืชนะครับที่พืชจะต้องการและถ้าขาดเนี่ยนะครับคือธาตุแมกนีเซียมนั่นเองนะครับคือธาตุแมกนีเซียมเนาะธาตุแมกนีเซียมเดี๋ยวเรามาดูนะครับกลุ่มไหนดีกลุ่มที่1เนาะผลการทำกิจกรรมผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่1จะเป็นอย่างไรเชิญกลุ่มที่1ได้เลยครับ
4: ใบแก่มีสีเหลืองซีดแต่เส้นใยยังคงมีสีเขียวอาจจะมีจุดขาวกระจายตามแผ่นใบมีอาการจากล่างขึ้นบน2ใบกรอบหักง่ายครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับอันนี้คือผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่1นะครับการขาดธาตุแมกนีเซียมของพืชนะครับอาการที่พืชจะสามารถแสดงออกมาได้ก็คือใบแก่มีสีเหลืองซีดนะครับแต่เส้นใบยังคงมีสีเขียวอาจจะมีจุดขาวกระจายตามแผ่นใบมีอาการจากใบล่างขึ้นบนนะครับใบกรอบแล้วก็อาจจะหักง่ายด้วยนะครับธาตุอาหารต่อมานะครับก็คือกรรมถันกลุ่มไหนที่สืบค้นกรรมถันได้บ้างโอเคกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่6นะครับว่าถ้าพืชขาดธาตุกรรมถันนั้นจะแสดงอาการอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: หากขาดธาตุกรรมฐานอาการของพืชจะมีลักษณะใบอ่อนและใบมีสีเหลืองซีดเล็กลงลำต้นผอมและรีบเล็กค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้คือผลการสืบค้นของกลุ่มที่6นะครับหากพืชขาดธาตุกรรมฐานนะครับแสดงอาการอย่างไรบ้างนะครับใบอ่อนและใบแก่อาจจะมีสีเหลืองซีดนะครับแล้วก็เล็กลงยอดชะงักการเจริญเติบโตลำต้นผอมแล้วก็รีบเล็กนะครับอันนี้ก็คือธาตุอาหารนะครับที่พืชเนี่ยขาดเนาะทีนี้ต่อมานะครับหลังจากที่เราได้สืบค้นแล้วนะครับเราจะต้องนำเสนอนะครับก็คือจัดกระทำข้อมูลมีกลุ่มไหนได้จัดกระทำข้อมูลแล้วบ้างมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม6ใช่ไหมมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอบ้างไหมหลังจากที่เราได้จัดกระทำข้อมูลแล้วถ้างั้นเดี๋ยวขอเป็นกลุ่ม6นะลองดูว่ากลุ่ม6เขาจะจัดกระทำข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับช่วยนำเสนอนะครับการจัดกระทำข้อมูลให้เพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าเราสามารถที่จะ

0: จัดกระทำได้อย่างไรบ้างนะครับอ่ะขอสักหนึ่งคนนะครับลุกขึ้นนำเสนอให้เพื่อนได้เลยครับ
1: อันที่หนึ่งนะคะขาดแคลเซียมค่ะอันที่สองขาดกรรมฐานอันที่สามขาดโพแทสเซียมอันที่สี่ขาดแมกนีเซียมอันที่ห้าขาดไนโตรเจนอันที่หกขาดฟอสฟอรัส
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่หกครับการจัดกระทำข้อมูลของกลุ่มที่6เนี่ยนะครับเขาได้วาดรูปภาพออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะได้เขียนให้ดูด้วยว่าบริเวณไหนนะครับพืชขาดธาตุอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากรูปภาพนะครับที่เราได้ดูบนสไลด์ตอนนี้นะครับเป็นรูปภาพของต้นพืชเนี่ยนะครับที่ขาดธาตุอาหารใช่ไหมครับบริเวณไหนขาดธาตุอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้นะครับขาดธาตุกรรมฐานนั่นเองนะครับจากที่เราได้สืบค้นข้อมูลมานะครับเราจะเห็นว่าการขาดธาตุกรรมฐานเนี่ยใบพืชก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมครับเหลืองซีดด้วยนะครับต่อมานะครับขาดแมกนีเซียมนะครับนั่นจะสังเกตเห็นว่าถ้าใบพืชที่ขาดแมกนีเซียมนะครับจะมีลักษณะใบที่เหลืองแล้วก็แต่ว่าเส้นใบก็ยังมีสีเขียวอยู่นะครับต่อมาขาดฟอสเป็นยังไงขาดฟอสฟอรัสเป็นไงบ้างมันมีลักษณะเป็นไงสีอะไรสีม่วงๆใช่ไหมครับนี่คืออาการที่เราสามารถสังเกตได้นะครับต่อมาขาดแคลเซียมเป็นไงยอดมันเป็นไงมันจะหยิกงอๆใช่ไหมครับอันนี้คือการขาดแคลเซียมนะครับต่อมาขาดโพแทสเซียมเป็นไงใบมีลักษณะเป็นไงเหี่ยวใช่ไหมครับโดยที่จะเหี่ยวจากขอบนอกใช่ไหมครับเข้าไปนะครับเห็นเป็นลักษณะสีน้ำตาลด้วยนะครับแล้วก็ขาดไนโตรเจนนะครับอันนี้คือลักษณะของใบพืชนะครับที่จะแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าพืชชนิดนั้นขาดธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับจากรูปภาพนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปภาพที่ดูนะตอนนี้จะเป็นพืชต้นเดียวใช่ไหมซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ดูว่าถ้าขาดจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งต้นพืชแต่ละต้นก็อาจจะขาดธาตุอาหารที่อาจจะบางต้นเนี่ยอาจจะขาดแค่ธาตุเดียวนะครับบางต้นอาจจะขาด2ธาตุก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการนำเสนอแล้วก็การจัดกระทำข้อมูลให้นักเรียนได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับเอาล่ะคำถามท้ายกิจกรรมนะครับตอนนี้คำถามที่1 นักเรียนน่าจะตอบได้แล้วนะครับว่าพืชต้องการธาตุอาหารชนิดใดในปริมาณมากและถ้าขาดธาตุอาหารเหล่านั้นจะมีผลอย่างไรต่อพืชจากที่เราได้สืบค้นมาแล้วก็ได้นำเสนอมามีธาตุอะไรบ้างที่พืชต้องการในปริมาณมากที่เราได้นำเสนอผ่านไปมีธาตุอะไรบ้างตอบพร้อมกันได้เลยครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานแล้วก็แคลเซียมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากซึ่งการขาดธาตุอาหารแต่ละชนิดก็จะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปนะครับนักเรียนสามารถที่จะเขียนคำตอบเพิ่มเติมได้เลยจากการที่เราได้นำเสนอผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและคำถามท้ายกิจกรรมในข้อที่2นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรจากกิจกรรมนี้เราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรดีมีใครพอสรุปได้ไหมพืชต้องการธาตุอาหารเพียงแค่ชนิดเดียวไหมไม่พืชต้องการธาตุอาหารในหลายๆชนิดใช่ไหมซึ่งถ้าขาดไปเป็นไงพืชจะเป็นไงมันจะเหี่ยวไม่เจริญเติบโตมันจะแสดงอาการให้เราเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะต้องการให้พืชชนิดนั้นกลับมาเจริญเติบโตได้ปกติเราควรทำยังไงใส่ปุ๋ยที่พืชชนิดนั้นขาดไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าธาตุอาหารในดินเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับถ้าขาดธาตุอาหารพืชก็จะแสดงอาการผิดปกติให้เราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชนั้นได้รับธาตุอาหารให้เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนกับความต้องการของพืชด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมนี้นะครับเอาล่ะคำถามนี้นะครับหากพืชที่นักเรียนปลูกแสดงอาการผิดปกติอย่างเช่นใบเหลืองซีดต้นลีบเล็กผลไม่เจริญนักเรียนจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตเป็นปกติถ้าสมมติว่าเราปลูกพืชชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วเราสังเกตเห็นอาการผิดปกติเราจะทำยังไงบ้างตอนแรกเราทำไงรดน้ำเลยเหรอใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรล่ะแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าพืชนั้นขาดธาตุอะไร หรือใส่ลงไปเลยหนูไม่รู้ว่า

0: มันขาดธาตุอะไรหนูใส่ลงไปเลยได้ไหมทำไงดีสังเกตศึกษาก่อนตอนแรกเราต้องดูอาการก่อนใช่ไหมว่ามันแสดงอาการอะไรใช่ไหมแล้วเราต้องทำไงต่อเราต้องไปดูว่าอาการที่มันแสดงนั้นคือมันขาดธาตุอะไรใช่ไหมซึ่งเราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำได้นะครับเราต้องวิเคราะห์กันก่อนว่าสาเหตุที่มันแสดงอาการนั้นเป็นเพราะขาดธาตุอะไรใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืชที่เราปลูกใช่ไหมอันนี้ก็คือแนวทางนะครับในการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ก็คือกิจกรรมปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำใบกิจกรรมที่หนึ่งนี้ขึ้นมานะครับปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรแล้วก็ใบงานที่หนึ่งนะครับปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรนั่นเองนะครับเอาละคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการทำกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรธาตุอาหารของพืชใช่ไหมครับก็ยังเกี่ยวกับธาตุอาหารของพืชเหมือนเดิมนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือเลือกใช้ธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่เราทำผ่านมาเมื่อสักครู่นี้จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้แล้วว่าถ้าขาดธาตุอาหารชนิดนี้พืชจะแสดงอาการอย่างไรใช่ไหมเราจะได้นำความรู้ตรงนั้นมาใช้ในกิจกรรมนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้นักเรียนอ่านสถานการณ์นี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมที่จะอ่านยัง
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
2: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ให้นักเรียนอ่านกิจกรรมนี้พร้อมกันได้เลยครับอ่านได้เลยครับอ่านได้เลย

0: นี้ก็คือสถานการณ์ที่เราจะได้ใช้ความรู้จากการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับธาตุอาหารผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าชาวนาคนหนึ่งนะครับปลูกข้าวในพื้นที่เดิมเนี่ยติดต่อกันนานหลายปีนะครับแล้วเขาก็ไม่มีการปรับปรุงดินอะไรเพิ่มเติมเลยเขาปลูกซ้ำนะครับแล้วเขาพบว่าข้าวที่เขาปลูกเนี่ยมันมีลักษณะผิดปกติก็คือใบล่างกลายเป็นสีเหลืองนะครับปลายใบเหลืองใบด้านล่างตายเหลือเพียงใบอ่อนสีเขียวนะครับต้นข้าวแคะแกลนแตกกอน้อยให้ผลผลิตต่ำอันนี้คืออาการที่แสดงออกมานะครับหลังจากที่เราศึกษาสถานการณ์นี้แล้วนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันแล้วอภิปรายว่าข้าวที่ชาวนาคนนั้นปลูกนะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เป็นเพราะอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วก็บันทึกผลลงไปนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วก็เลือกแนวทางการปรับปรุงดินเพื่อแก้อาการผิดปกติของข้าวแล้วก็บันทึกผลแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนำเสนอด้วยนะครับโดยที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับ2ข้อนี้แล้วก็มีคำถามท้ายกิจกรรมด้วยนะครับโอเคกิจกรรมนี้มีคำถามไหมมีไหมเราต้องทำยังไงบ้างเราต้องศึกษาสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ช่วยกันใช่ไหมว่าพืชนั้นแสดงอาการนั้นออกมาเพราะสาเหตุอะไรใช่ไหมครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามนักเรียนพร้อมที่จะทำดีหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะพอวิเคราะห์ได้แล้วเนาะนะครับนักเรียนพอบอกได้ไหมว่าสถานการณ์นี้ขาดธาตุอะไรขาดไนโตรเจนใช่ไหมเดี๋ยวครูขอสักหนึ่งคนอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังหน่อยครับใครดีขออาสาสักหนึ่งคนอธิบายโอเคตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับลุกขึ้นได้เลยนะครับลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าจากอาการที่มันแสดงเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะมีแนวทางการปรับปรุงอย่างไรนะครับขอเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: ข้าวแสดงอาการผิดปกติเพราะดินขาดอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวเช่นไนโตรเจนเนื่องจากไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของอะมิโนโปรตีนสารประกอบในเซลล์และคลอโรฟิลล์ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของต้นข้าวในช่วงแตกก่อจนถึงการสร้างเมล็ดข้าวข้าวต้องการไนโตรเจนขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนรวงข้าวเพิ่มจำนวนเมล็ดข้าวต่อรวงข้าวและช่วยให้ข้าวแก่ช้าเพื่อจะได้สร้างอาหารสะสมในเมล็ดข้าวได้มากค
0: ่
1: ะ
0: เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงครับการที่สถานการณ์นี้คือข้าวมันขาดธาตุไนโตรเจนเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี
1: เติมปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นไนโตรเจนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเก่งมากๆเลยนะครับจากสถานการณ์ที่เราได้ศึกษานะครับนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่านะครับการที่ข้าวนะครับแสดงอาการเหล่านั้นออกมานะครับเนื่องจากว่าต้นข้าวเนี่ยขาดธาตุอาหารก็คือธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือการเติมปุ๋ยที่มีเป็นไงที่มีธาตุอะไรลงไปการแก้ปัญหาก็คือหรือแนวทางการปรับปรุงดินนะครับเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็คือการเติมปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของธาตุไนโตรเจนลงไปได้นะครับหรือจะเป็นใส่ปุ๋ยชีวภาพนะครับที่มีแหน่แดงลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในแหน่แดงเนี่ยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนนะครับให้กับต้นข้าวแล้วอาการที่ต้นข้าวแสดงก็จะหายไปนั่นเองนะครับโอเคคำถามท้ายกิจกรรมจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ข้าวขาดธาตุอาหารใดตอบได้ไหม
2: ตอบได้
0: ขาดธาตุอะไรครับ
2: ไนโตรเจน
0: ขาดธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าต้นข้าวนั้นแสดงอาการก็คือใบล่างกลายเป็นสีเหลืองปลายใบเหลืองแล้วก็ใบด้านล่างตายเหลือเพียงใบอ่อนสีเขียวซึ่งเป็นอาการที่พืชขาดธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับข้อที่

แกรมน้ำเงินเนี่ยนะครับที่อยู่ในแหน่แดงเพิ่มปริมาณไนโตรเจนอันนี้ก็คือแนวทางการปรับปรุงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้เราสามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าถ้าข้าวเนี่ยนะครับที่เราอ่านจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับต้องการธาตุไนโตรเจนในการเจริญเติบโตนะครับซึ่งในดินอาจจะมีธาตุไนโตรเจนไม่เพียงพอนะครับจึงต้องมีการใส่ธาตุไนโตรเจนในรูปของปุ๋ยลงไปนะครับอย่างเหมาะสมเพื่อให้ต้นข้าวนั้นกลับมาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เหมือนเดิมนะครับโอเคอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนักเรียนจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อพบว่าพืชที่เราปลูกเจริญเติบโตผิดปกติเราทำยังไงก่อนพอเรารู้แล้วว่ามันผิดปกติเราทำไงสำรวจวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมว่าอาการที่มันแสดงนั้นน่ะเกิดจากการที่มันขาดธาตุอาหารอะไรนะครับพอวิเคราะห์เสร็จรู้แล้วว่าขาดธาตุอาหารอะไรเราทำไงต่อใส่ปุ๋ยลงไปเพิ่มนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องสันนิษฐานแล้วก็วิเคราะห์ก่อนนะครับว่าอาการที่พืชแสดงนั้นน่ะเนื่องจากขาดธาตุอาหารอะไรนะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับที่มีธาตุอาหารเหล่านั้นลงไปแล้วเราก็ทำการสังเกตอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอาการผิดปกตินั้นมันหายไปหรือไม่ถ้าหายไปแสดงว่าเราแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถ้าไม่หายไปเราก็ต้องวิเคราะห์ต่อนะครับว่าสรุปแล้วเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับโอเคนะครับสรุปบทเรียนวันนี้พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตนะครับธาตุอาหารบางชนิดพืชต้องการในปริมาณมากได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กัมมันถันแต่บางชนิดก็ต้องการในปริมาณน้อยอย่างเช่นแมงกานีสโบรอนนิกเกิลนะครับหากพืชได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอจะแสดงอาการให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นถ้าขาดไนโตรเจนทำให้ใบแก่ของพืชเหลืองต้นแค้ผลผลิตต่ำนะครับอันนี้ก็คืออาการที่มันสามารถที่จะแสดงออกมาให้เราเห็นได้นะครับเมื่อเราพบว่าพืชชนิดนั้นนะครับแสดงอาการผิดปกติออกมาเราก็ต้องสันนิษฐานแล้วก็หาเหตุผลหาสาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วเราก็ดำเนินการแก้ไขถ้าขาดธาตุอาหารเราก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมเข้าไปแล้วสังเกตนะครับหลังจากที่เราเติมปุ๋ยแล้วนะครับพืชนั้นกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้เราต้องคิดหาสาเหตุต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันอีกนะครับก็คือเรื่องการลำเลียงสารในพืชในตอนที่1นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับก็คือ1ใบกิจกรรมที่1พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรและ2ใบงานที่1พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามครูมีไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆ นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยกันนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ้ว นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O

color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋ พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle C I R C L E circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมแล้วอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยสุดตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape S H A P E shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle, วงกลม Square, S-Q-U-A-R-E Square, สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ